0: เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ปากที่พึงจะได้แทบไม่มี
9: โอ้โหร้องพร้อมมากเลยครับพี่สอน

0: ความรักเป็นยังไงตอนเนี้ยเอ้าพูดกับออกสื่อเลย
1: ความรักใช่ไหมครับ
0: ความรักกับเราเนี่ยพูดไปเลยพูดไปเดี๋ยวนี้ดีเจสอนอย่าดัดจริตค่ะอ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการเดี๋ยวฉันจะบล็อกให้หมดนะข้อความแบบเนี้ยเดี๋ยวจะโดนนะคุณแอมบอกว่าโอ้ยแต่เช้าเลยเจอก็ไม่รู้เนาะว่าเอ้าครั้งนั้นก็เปิดหน้าเปิดตาเลยเปิดเผยความรักที่แท้จริงอย่างแท้จริงกันเลยแล้วกันอาจารย์ไทยคุณผู้ฟังก่อน3 2 1ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: Navy Time
0: ต่อเลยเนาะ
1: Navy Time นะครับผมกับ
0: เรื่องดีๆ
1: เรื่องดี
0: ๆแต่ผมไม่เคยฟังรายการนี้เลยเหรอ
1: ผมจำไม่ได้เหมือนก
0: ัน Navy Time
1: ครับผม
0: พูดก่อน
1: Navy Time
0: เรื่องดีๆ
1: เรื่องดีๆ
0: ประเทศไทยยามเช้า
1: เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า
0: วันนี้อยู่กับผมครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: แล้วผมจ่าเอกจิรายุอริยสินสวงศ์ครับ
0: ชื่อเล่นว่าอะไรดีเจอะไร
1: ดีเจเอิร์กคุณผู้ฟังจำได้กันหรือยังครับเนี่ยมา3วัน
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่น้องเอิร์ก
1: วันนี้วันที่11กันยายนครับ
0: 11กันยายน2569
1: ใช่ครับ
0: เอิร์กมอบวงพี่ก่อน
1: นี่ครับเนื่องในร้องเพลงเมื่อกี้นะครับร้องเพลงสุดยอดมากเลยครับคุณผู้ฟัง
0: เป็นการร้องเพลงที่อ่ะยอมพีร่างกายทั้งหมด
1: ให้ผม
0: ใช
1: ่โอ้ตื่นตันใจมากเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเนี่ยโทรคุยกับพี่สอนจนถึงตีสองตีสามยังไม่ได้นอนเลย
0: ก็ก็ต้องรู้เนาะว่าคือพี่อ่ะก็จะไม่วางโทรศัพท์คือใครเป็นอย่างดีเจสอนกับแบบเอิร์กบ้างที่แบบว่าเราจะคุยกันจนกว่าใครจะวางสายก่อนอ่ะคนนั้นแพ
1: ้ใช่
0: แล้วคือแบบนิเจสอนก็ไม่ยอมวางสายเนาะจนตอนตีสามนิเจสอนต้องรีบวางสายอ่ะเพราะว่าคือกลัวเอิร์กจะเหนื่อยอ่ะ
1: แต่ว่าผมยังอยากคุยกับพี่สอนอยู่เลยเพราะว่ามันคิดถึงมากไม่ได้เห็นหน้าเนี่ย
0: เอิร์ก
1: ครับ
0: ผูกคอให้พี่ทิ้งไม่ต้องหรอ
1: ไม่ต้อง
0: เอ้าวันนี้เจอกับน้องเอิร์ก
1: คร
0: ับ ทดแทนดีเจนุ่นวันนี้ดีเจนุ่นยังไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สมุทรสงครามสมุทรสาครนางไปทำนางไปกินปลาทูน่ะเพราะว่านางเนี่ยความฉลาดยังเหลือน้อยนางเลยไปกินปลาทูเพิ่มเติ
1: ม
0: รู้ไหมเวลาเขาไปแม่กลองก็ต้องไปกินนะ
1: ใช่ครับได้ยินเคยได้ยินอยู่ว่า
0: ได้ยินว่าไง
1: ปลาทูอะไรเขาหักใช่ไหมครับปลาทู
0: ปลาทูหน้างอ
1: ปลาทู
0: ทำไมปลาทูมันจะเหมือนงูเลยอ่ะน้อง
1: เขาหักอย่างนี
0: ้โอเคเอิร์กดูนี้เอิร์กดูมีความสุขดูมีอะไรเนาะ
1: ก็พอได้มาอยู่กับคนที่เราชอบอะมันก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วครับ
0: คือฟังก็ต้องรู้เนาะว่าอะไรมันคืออะไรน่ะความรักมันคืออะไรกับความรักน่ะคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยคุณทิติมาเขาบอกว่ายังไง
1: คุณทิติมาบอกว่าเรื่องดีๆยามเช้าวันนี้พระอย่างแท้จริง
0: อย่างแท้จริงโอเคคุณปรียาบอกว่ายังไง
1: เย่เย่เย่รายการข่าว 100% มาแล้ว
0: โอเคนะฮะคุณหนูจุณัฐาบอกว่า
1: ลูกเอาไฟครับลูกชายถามว่าเขาร้องเพลงอะไรกันเนี่ย
0: ร้องเพลงที่แบบว่าพี่น่ะต้องยอมพีร่างกายให้กับเขาก็คือขอใจที่จริงอ่ะให้หญิงแท้อย่างฉันบ้างหัวเราะทำไม
1: กี่เป็นเพลงของ
0: เป็นเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร
1: ์อ๋อใช่ว่าแล้ว
0: เคยฟังไหม
1: เคยฟังเพลงของพุ่มพวงแล้วก็เคยดูหนังของพุ่มพวงด้วย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ตอนเด็กๆคุณแม่เปิดให้ดูครับ
0: เออหรอโอ้น
1: ้องพี่สอนเคยดูไหมครับ
0: พุ่มพวงพี่ก็ดูหนังเรื่องพุ่มพวงอ่ะนั่นก็คือที่มันขับรถไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ใช่
0: เป็นรถพุ่มพวงอ่ะใช่ไหม
1: จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่านานมากแล้วแต่ว่าจำว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันเศร้ามากเลย
0: เออจริงเศร้าหรอ
1: ใช่ใช่
0: คุณพัชวัตรราเดอริสบอกว่า
1: สวัสดีครับอากาศกำลังดีครับ
0: เ
1: สียงดีมั้ง
0: โอเคนะคุณวารุณี
1: ใส่มงแล้วเป็นธิดาแน่ๆธิดาวานอนธิดาวานอน
0: เจอเพราะว่าฉันเป็นธิดาวานอนเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ผู้ชายเขามอบมงให้ฉันค่ะเออ คุณอะไรเนี่ยคุณธรรมะเมธบอกว่ายังไง
2: สวัสดียามเช้าวันฝนตกฝนตกแล้วระวังเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจอ่ะเป็นเธอ
1: โอ้โห
0: เนี่ย
1: คำคมมาแต่เช้าเลยวันนี้
0: ไม่ค่อยอยากอ่านข้อความไม่ค่อยอยากอ่านเมน
1: ครับ
0: จริงๆเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้หรอกคุณกิ๊กเขาบอกว่ายังไง
2: อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเอิร์ธ
1: ทำไมครับผมไปทำอะไรกับที่สอนครับ
0: ก็คือน้องอ่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าฟิชเชอร์ลิงอ่ะ
1: ผมแบบลุกแรงไปใช่ไหมครับ
0: ก็นิดนึงอ้างจับแขนมีนิดนึง
1: ตึ๊บแต่วันนี้ผมใส่เครื่องแบบแทนที่สอนนะเมื่อวาน
0: เออ
1: วันเราสลับ
0: อุ้ยวันนี้อันนี้เครื่องแบบเท่มาก
1: อ
0: ันนี้คือชุดจ่าทหารเรืออย่างแท้จริง
1: ใช่ครับ
0: ภูมิใจไม่ได้ใส่ชุดนี
1: ้ภูมิใจครับรู้สึกว่ามันแบบเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าไม่มีเหล่าทัพไหนที่ใส่แบบนี้เลย
0: จริงเหรอ
1: ใช่อย่างทหารบกตำรวจหรือว่าทหารอากาศเนี่ยเขาก็จะเป็นชุดอ่อนเขาเรียกว่าชุดอ่อนใช่ไหม
0: ช
1: ุ
0: ดปกเหมือนนี่คอปกนะ
1: ชุดเหมือนที่พี่สอนใส่แต่ว่าของทหารเรือเนี่ยชั้นประทวนที่เป็นจ่าเนี่ยก็จะเป็นชุดกะลาสีนะครับ
0: คือคุณผู้ฟังดีเจสอนใส่มาพี่ก็ใส่มานับ10ปีนะชุดเนี้ยก็ไม่เคยที่จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะต่ำต้อยเลยสมัยตอนที่พี่เป็นจ่านักเรียนจ่าตีจ่าโทนะใส่ชุดเนี้ยคุณผู้ฟังบอกเลยว่าสาวมองนะจริง
1: ใช
0: ่จริงๆสาวมองไม่ได้มองว่าเราแบบจะแบบโอ๊ยไม่เท่เลยพอเทียบกันกับทหารอากาศทหารบกตำรวจที่น้องบังเอิร์กบอกอ่ะพอจริงคุณผู้ฟังถ้าหุ่นดีนะที่ใจสอนอันนี้ขอเขาเรียกอะไรขีดเส้นใต้เอาไว้หน่อยถ้าหากทหารเรือเนี่ยหุ่นดีใส่ชุดนี้จะหล่อมากนี่เรื่องจริงเลย
1: ครับ
0: ตอนที่พี่เป็นจ่าตีจ่าโทจ่าเอกใหม่ๆตอนนั้นยังไม่มีพุงอ่ะใส่ชุดนี้หล่อมากคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวให้น้องเอิร์กลองยืนเนี่ยคุณผู้ฟังอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยถ้าใส่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันหล่อนะเนี่ยคือชุดนี้หล่อนะไอ้เงี้ยมองไม่ค่อยชัดอ้าวนั่งลงเนี่ยคุณรู้ฟังคือบางคนอาจจะมองว่าทำไมชุดทหารเรือไม่เท่เลยคุณรู้ฟังต้องบอกก่อนว่าชุดนี้คือชุดสากลนะ
1: ใช่
0: แล้วไปฝึกกับสหรัฐอเมริกาฝึกกับต่างประเทศเขาก็ใส่กันชุดนี้นะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าแบบว่าชุดเนี่ยมันมีเรื่องราวของมันนะครับในสมัยก่อน
0: เอาความจริง
1: จริงครับจริง
0: คุณรู้ฟังดีเจสอนจะบอกอย่างนึงคือเอิร์กอะมันเป็นเจ้าหน้าที่อยู่บนเรือ
1: ครับ
0: ดีเจสองก็เคยอยู่เรือก็จริงแต่อยู่นานแล้วทีเนี้ยประวัติความเป็นมาของแต่ละอย่างอ่ะมันมีประวัติของมันนะ
1: อืมครับ
0: เอาเล่าให้ฟังก่อนทำไมชุดนี้อยู่บนเรืออะไรมีอะไร
1: ก็อย่างแรกเลยนะครับอันเนี้ยคอปกเสื้อเห็นไหมครับว่าที่มันเป็นสี่เหลี่ยมด้านหลังอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยกะลาสี่เรือใช่ไหมครับอยู่บนเรือแล้วผมอ่ะเขาจะไม่ได้มาตัดผมสั้นเหมือนตอนนี้นะครับเขาจะไว้ผมยาวปล่อยไปเลยอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาไว้ผมยาวอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ใช่ไว้ผมยาวแบบนี้เลยคร
0: ับ
1: แล้วทีนี้พออยู่เรือไปหลายเดือนออกเวลาออกเรือทีนึงสมัยก่อนจะออกเป็นเดือนเลยแล้วกะลาสีเนี่ยเขาก็จะผมยาวใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีความสกปรกของผมเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำบ้างเพราะว่าบนเรือเนี่ยก็ต้องประหยัดน้ำจืดเอาไว้เพราะว่าออกเรือหลายเดือนเสื้อด้านหลังเนี่ยก็จะสกปรกจะเต็มไปด้วยคราบของน้ำมันผมไอ้ตรงนี้ครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมชุดกะลาสีเรือถึงต้องมีปกคอเสื้อแบบนี้นะครับก็จะอ้างอิงถึงสมัยก่อนที่กะลาสีจะผมยาว
0: เพื่อรองรับ
1: ใช่รองรับผม
0: คือต้องบอกว่าทหารเรือคุณผู้ฟังมีหลายหน้าที
1: ่
0: ไม่ใช่ว่าจะมายิงปืนอย่างเดียวนะแล้วนึกภาพก่อนนะทหารเรือเมื่อก่อนเนี่ยผมยาวบางคนอยู่พักกลินทำงานอยู่ใต้ท้องเรือเนี่ยพอทำงานใต้ท้องเรือทีนี้ก็เหงื่อใครคาบเคลือบน้ำมงน้ำมันมันก็เปื้อนเปื้อนถ
1: ้
0: าไม่มีไอ้ตัวเนี้ยมันก็เปื้อนเลอะเสื้อไปหมดแต่พอมันมีตัวเนี้ยมันเปรียบเสมือนเป็นตัวซับตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยคือประวัติความเป็นมาของเสื้อจ่าทหารเรือว่าทำไมถึงมีแบบป๊อปอายจะบินได้นะคะเนี่ยเห็นไหม
1: ใช่ครับ
0: เออเนี่ยเห็นไหม
1: แล้วก็อันนี้โบดำนะครับก็จะเป็น
0: โบดำ
1: ในเรื่องของอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจำได้ว่าจะเป็นเรื่องของกะลาสีเรือที่เขาปีนเสากระดงขึ้นไปในงานของควีนอลิซาเบธหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแล้วเหมือนเขาเกิดอุบัติเหตุตกลงมาในงานมันจะเป็นงานของพระราชพิธีครับแล้วควีนอลิซาเบธเนี่ยเขาก็เลยอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับคุณผู้ฟังแล้วเหมือนควีนเนี่ยเขาก็
2: รู้สึกโศกเศร้ากับเหตุการณ์นี้มากเขาก็เลยทำให้มีโบดำขึ้นมาเพื่อเป็นแบบว่าการไว้ทุกข
0: ์เฮ้ยจริงเหรอ
2: ใช่ครับอันนี้เหมือนผมเคยอ่านมาในหนังสือนะครับ
0: คือถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะ
2: อืม
0: คือจะบอกว่าระเบียบแบบแผนในการแต่งกายคือแบบ
2: มาจากประเทศอังกฤษ
0: มันมีสิ่งที่น่าเป็นน่าภาคภูมิใจมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: คือทหารเรือนายนั้นเสียชีวิตใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ควีนอลิซาเบธเขาก็เลยเอาโบสีดำเนี้ยมาเป็นการไว้ทุกข์ให้กับทหารเรือ
2: ใช่ครับ
0: หุ้ยเนี่ยดูดิ
2: อันนี้เหมือนผมเคยอ่านเจอในหนังสือกระดูกงูเรือครับ
0: จริงเหรออ ่
2: าใช่ครับ
0: เนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยมันมีความหมายดีๆนะจริงๆๆๆๆ
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับเนาะแล้วมีอะไรอีกบ้างอ่ะ
2: แล้วก็มีขากางเกงที่ว่า
0: ขากางเกงทำไมต้องขาบานๆหน่อยๆ
2: ขากางเกงเนี่ยมันจะบานนะครับคุณผู้ชม
0: ทำไมต้องยกตีนให้พี่ล่ะครับไม่ใช่นะโอเคโอเคโอเคโอเคเนี่ยขากางเกงคุณผู้ชมเนี่ยขากางเกงขากางเกงทั่วไปอ่ะมันจะแบบเข้ากันหมดใช่ไหม
2: ใช
0: ่แบบทรงแบบสไตล์บางคนบอกมาเดฟมาอะไร
2: หรือว่าทรงกระบอก
0: ทรงแบบทรงกระบอกแต่อันเนี้ยมาแบบว่าอันนี้คุณฟังขออนุญาตยกเท้าขึ้นมานิดนึงอันนี้ทำไมต้องบานน้องอ่ะ
2: เป็นเพราะว่าเมื่อถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุตกเรือไปเนี่ยขากางเกงเนี่ยเราจะสามารถถอดออกมาแล้วก็เอามาผูกแล้วก็ตีพี่สอนเคยตีโป่งไหมครับ
0: ตีอ๋อพี่เล่นคือน้องต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านพี่อ่ะอยู่ติด

0: ใช
1: ่โอ้ยเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นไหมทุกอย่างมีเรื่องมีราวทั้งหมด
0: ใช
1: ่โอ้องเอิร์กเก่งมากทำไมถึงรู้เรื่องราวประเภทแบบนี้ได้อ่ะขยิบเลย
0: ก็สงสัยครับเกิดจากสงสัยว่าทำไมการแต่งกายของกาลาสีมันถึงเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วก็มีคนเล่าให้ฟังด้วยตอนที่อยู่โรงเรียนชุมพลทหารเรือเนี่ยเขาก็ครูหลายๆท่านก็มีโอกาสเล่าประสบการณ์หรือว่าความที่มาที่ไปของชุดเครื่องแบบของทหารเรือให้ฟังครับ
1: คุณผู้ฟังต้องบอกว่าน้องเอิร์กเนี่ยอยู่นักเรียนจ่า2ปีนะเป็นนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลพี่เจสอนอยู่นักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพล1ปี
0: ครับ
1: พี่ก็อยู่1ปีแล้วพี่ก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนสื่อสารอีก1ปีนะแต่ถ้าหากว่าเป็นนักเรียนจ่าสื่อสารนักเรียนจ่าอิเล็กเนี่ยจะต้องมาเรียนอยู่ที่ป้อมพระจุลเนี่ยอีก1ปี
0: ครับ
1: อยู่ชุมพล1ปีถ้าหากอยู่พาราอยู่ไม่รู้นยเป็นยังไงตอนเนี้ย
0: นยตอนนี้ก็จะเป็นเรียนภาคสาธารณะ1เดือน
1: แล้วก็ย้ายไปเลยเหรอ
0: ใช่แล้วก็ย้ายไปเรียนที่นาวิกโยธิน2ปีเลย
1: โอ้เห็นมั้ยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเป็นเหล่าปืนนะเหล่ากรเนี่ยเหล่าทหารสามัญเหล่าปืนสอรฟล่ะ
0: สอรฟจะเรียนที่โรงเรียนชุมพล2ปีเลย
1: ใช่มั้ยสอรฟอย่างเงี้ยนะครับพักกลินอย่างเงี้ยก็จะเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือเนี่ย2ปีเหมือนน้องเอิร์กเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เนี่ยเห็นมั้ยเค้าก็เลยมีความรู้ที่แบบคือเหล่าของน้องเอิร์กต้องบอกว่าเป็นเหล่าที่มีความรู้กับทหารเรือเนี่ยค่อนข้างแน่น
0: ใช่
1: จะแน่นกว่าเราภาคอื่นนะแต่ดีเจสอนเนี่ยจะมีความเป็นสื่อสารทหารเรือที่น้องเอิร์กอ่ะจะทำแบบพี่ไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบทหารสัญญาณที่อันตรายมากและเป็นความลับสุดยอด
0: ใช่เขามีแผนกในเรือเลยก็คือยุทธการและสื่อสาร
1: จริงปะ
0: เทมาก
1: จริงปะ
0: ใช่
1: ยุทธการและสื่อสาร
0: ใช่ครับ
1: น้องเอิร์กเคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาจะบอกว่าอีเล็กรูปรอทหารอะไรเงี้ยเขาจะมีคำกรนะ
0: เหมือนคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินคร
1: ับ เออนะโอเคเอาน้องเอิร์กถือว่าวันนี้การแต่งกายของน้องเอิร์กน้องเอิร์กภูมิใจไหมครับ
0: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจ
0: ที่ได้ใส่ชุดกลาสีเพราะรู้สึกมันเท่มากเลย
1: จริงปะ
0: ใช
1: ่แล้วอนาคตต่อไปจะต้องสอบเป็นพันจ่า
0: ใช่ครับ
1: ตามพี่มานะ
0: ครับ
1: โอเคตามพี่มานะครับคุณผู้ฟังวันนี้หลายๆคนเนี่ยส่งข้อความเข้ามาเยอะมากเลยอ่ะดีเจสอนให้อย่ามาทำการแสดงว่าจะทำแบบรักน้องเอิร์กแบบพี่น้องฉันรู้เธอรักจริงเนี่ยเอา เธอมาพูดอย่างนี้ได้ยังไง เอิร์กเอาต้องยอมรับทุกคนต้องยอมรับก่อนว่าเมื่อคืนเอิร์กขอดีเจสอนเป็นแฟนแล้ว
0: อย่าไปเล่าให้เขาฟังเถอะครับพี่สอน
1: เอิร์ก
0: คุณผู้ฟังเขารู้หมด
1: เอิร์กต้องพูดความจริงไปเลยว่า
0: ครับ
1: เอิร์กรักพี่อย่างแท้จริง
0: ใช่ครับผมรักพี่สอนมากๆ
1: อ
0: ้
1: าวตอกแขนนิดนึงโอเคคุณประพัฒน์สอนเขาบอกว่ายังไงคุณประพัฒน์สอน
0: น้องเอิร์กมาให้ดีเจสอนแอลบ่อยๆนะคะความสุขของนางได้บุญค่ะ
1: เธอมาบอกว่าฉันจะได้บุญเลยเหรอความร้ายกาจของเธอนะประพัฒน์สอนจะจัดการเธอที่แบบเม้นทุกวันนะคุณนายคุณนุ้ยเหรอคุณนุ้ยเห็นว่าดีเขาว่ายังไง
0: เขาว่าสงสารใครดี
1: เนื้อวานบอกว่า
0: สวัสดีค่ะดีเจสอนทุเรียนทอดอร่อยมากค่ะสดใหม่ให้เยอะ
1: โอเคคุณฟนละมน
0: ทำไมวันนี้รายการดูมีสาระมากเลยค่ะ
1: มีสาระครับคุณโรสตัง
0: บอกว่าลวนลามน้องตลอดโอ้ไม่ได้ลวนลาม
1: ไม่ได้ลวนลามเลยนะไม่มีลวนลามเลย
0: ใช่คร
1: ับเธอมาพูดจาเรื่องลวนลามเลยเราไม่เคยทำอะไรกับรุ่นน้องถ้าหากรุ่นน้องเนี่ยมาเสนอให้เราก่อนนะ
0: พี่สอนไม่เคยลวนลามผมเลยครับมีแต่ผมลวนลามพี่สอนเอ้ย
1: คือเวลาเองจับพี่อ่ะ
0: ครับ
1: เองจับเหมือนกับเคยเห็นไส้เดือนไหม
0: ใช่ทำไมครับ
1: เหมือนเองจับให้มันดูหน้าจับนี่มาเจอแบบโอ้ยน้องก็ชอบว่าเออนะคุณทะจุ๋มจิ๋มบอกว่ายังไง
0: วันนี้ได้สาระจากดีเจเอิร์กมากเลยดีกว่าดีเจสอนมาก
1: เลยอ้าวพูดถึงเรื่องของน้องเอิร์กที่อยู่เรือน้องเอิร์กนี่อยู่เรืออะไรนะ
0: เรือหลวงเจ้าพระยา
1: เรือหลวงเจ้าพระยา
0: ครับ
1: ผู้รู้ฟังครับเรือหลวงเจ้าพระยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรือที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: เคยไปประเทศไหนบ้างแล้ว
0: ผมเคยไปประเทศฟิลิปปินส์จีนแล้วก็ญี่ปุ่นครับ
1: เนี่ยผู้รู้ฟังฟิลิปปินส์จีนญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ไปกับ
0: ฝึกภาคของนักเรียนในเรือครับ

0: เนี่ยคุณผู้ฟังบอกเลยนะที่ทหารเรือก็พูดว่า Joy the Navy to see the world ร่วมเครือนาวีจากยนต์ปัตตภีไพศาลเนี่ยคือเอิร์กเนี่ยคือจ่าทหารเรือคุณผู้ฟังถามว่าเป็นเราเคยไปต่างประเทศไหมเคยไปจีนหรือเปล่าเคยไปญี่ปุ่นหรือเปล่าดีเจสอนไม่ได้ดูถูกนะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการดีเจสอนดูนะถ้าหากว่าคุณไม่มีเงินน่ะคุณไปไม่ได้หรอกเพราะประเทศเหล่านี้ต้องใช้เงินในการเดินทาง
1: ใช่ครับ
0: แต่เราเนี่ยมีบุญมีวาสนา
1: ครับ
0: ได้ไปต่างประเทศน้องรู้ไหมพี่ได้ไปประเทศไหน
1: ยังไม่ทราบเลยครับ
0: พี่ได้ไปเมียนมานะพี่ได้ไปเมียนมาแล้วก็ไปทางช่องทางธรรมชาติด้วย
1: อันนี้อะไร
0: เปล่าคุณรู้ฟังดีเจสอนเนี่ยไปกับเรือรบของกองทัพเรือไทยที่ประเทศสิงคโปร์
1: แสดงว่าไปภาค3ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่คือเรือของพี่อยู่ทัพเรือภาค2
1: ครับ
0: และต้องย้ายไปปฏิบัติราชการที่ทัพเรือภาคที่3
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังคืออ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยมันจะข้ามไปไม่ได้นะ
1: ใช่
0: เหมือนคุณผู้ฟังอยู่สงขลาไปง่ายๆเลยคุณผู้ฟังอยู่ชลบุรีนะอยู่อำเภอสัตหีบ
1: ครับ
0: อยู่ดีๆอยากจะไปพังงา
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นขับรถทั่วไปก็ขึ้นไปดิขับรถไปเลย
1: ใช
0: ่แต่ถ้าหากว่าเรือรบไทยอ่ะเราต้องข้ามไปฝั่งช่องแคบมะละกานะคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วต้องไปพักเรือที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อไปเติมน้ำจืดไปเติมน้ำมัน
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยพี่เลยมีโอกาสได้ไปประเทศสิงคโปร
1: ์ครับ
0: เพราะว่าพี่อยู่เรือรบเป็นทหารเรือและเป็นจ่าด้วยลำพังว่าถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปยังไม่มีสิทธิ์ได้ไปเที่ยวหรอกต่างประเทศนะ
1: ใช่
0: เหมือนทหารอเมริกาที่ 5,000 กว่านายเดินทางมาพัทยาเนี่ยฉันเชื่อเลยว่าถ้าหากว่าทหารอเมริกาเนี่ยไม่ได้เป็นทหารนะบางคนก็ไม่ได้มาประเทศไทยหรอก
1: อืมใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่เนี่ยเอิร์กได้ไปที่ไหนนะไปจีน
1: จีน
0: ไปจอดเรือที่ไหน
1: ไปจอดที่จ้านเจียงครับ
0: จ้านเจียง
1: ใช่อ
0: ยู่ที่รัฐเหวิงหาวเหรอ
1: รัฐไม่แน่ใจ
0: ไม่จ้านเจียงมันอยู่เหวิงหาวแล้วก็อยู่ฮอตซี่อยู่โงเฮงแล้วก็อยู่โบเบน่ะอยู่ตรงแถวๆนั้น
1: มันเป็นทหารทัพเรือของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
0: ใช่อยู่ของจีนมีเหินหาวโงเฮงโจเบแล้วก็โจเกียโจอือโจเฮาโจเล่าโจเก้โจโม
1: อันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยทำไมชื่อมันดูแปลกๆตลก
0: ๆน้องเป็นชื่อแปลกตลกอะไรน้องไม่รู้ว่าพี่เป็นคนจีน
1: จริงเหรอครับ
0: จริง
1: ผมก็คนจีนเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: เอาความจริง
1: ใช่ครับ
0: คุณรู้ฟังดีเจสอนไปเซิร์ชน้องเอิร์ธมาเอิร์ธเป็นคนจีน
1: ใช่ครับ
0: เลยเล่าหน่อยว่าจีนยังไง
1: เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วครับ
0: อยู่แต้จิ๋วอ่ะ
1: ใช่
0: พี่แต้ริ้ว
1: แต้ริ้ว
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: แต้ริ้วคือแต้แล
0: ้วไม่ต้องมาถามว่าแต้ริ้วคือมีแซ่อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: มันจะมีแซ่แล้วน้องมีแซ่มั้ย
1: ใช่ครับผมมีแซ
0: ่แซ่อะไร
1: ของผมชื่อว่าแซ่โค
0: แซ่โค
1: ใช่
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อพี่แซ่ง้อ
1: แซ่ง้อ
0: แซ่ง้อคือโคกับง้อเนี่ยจะมาเป็นพี่น้องกันได้
1: จริงจังไหมครับ
0: จริงจริงจริงจริงจังน้องไม่ดูหน้าพี่จะหน้าเป็นออกจีนนะ
1: ครับ
0: อืมนะคือคุณพ่อเป็นคนจีน
1: ใช่ครับคุณพ่อเป็นคนจีน
0: แล้วคุณ
1: แม่เป็นคนนราธิวาส
0: คุณแม่เป็นคนใต้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแม่พูดใต้ได้ไหม
1: ไม่เคยได้ยินนะครับเพราะว่าเหมือนเขาก็มาอยู่กรุงเทพแล้วครับ
0: จริงเหรอ
1: ซึ่งเพย์ก็เป็นคนนราธิวาสตากใต
0: ้จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อุ้ยเหรอโอ้ดีดีดีดีดีดีดีแต่คุณพ่อเป็นคนจีน
1: ใช่
0: อย่างนั้นอากงอาม่า
1: อากงอาม่าก็เป็นคนจีนมาจากจีนเลยครับ
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: แล้วสำเภามาจากที่ไหนเขาบอกเล่าฟังให้ฟังไหม
1: ไม่ได้เล่าให้ฟังครับเหมือนคุณป้าเล่าให้ฟังว่าเหมือนอพยพมาครับมาในช่วงที่อพยพกัน
0: น้องลองไปถามนะว่ามาจากประเทศเดียวกันหรือเปล่านะคืออากงอาม่าของพี่เนี่ยมาจากเมืองไหหลำ
1: ไหหลำ
0: แล้วก็ต่อมาที่เมืองกวางตุ้ง
1: กวางตุ้ง
0: เสร็จแล้วไปเลาะกันที่มอลาเมอร์แล้วก็เจอกันที่มอลาเมอร์แล้วก็ย้อนกลับไปที่ไปเติบโตแล้วก็พี่เนี่ยเกิดที่เสียมเรียบ
1: อันนี้มันพม่าหรือเปล่าใช่ไหม
0: มันไม่ใช่พม่าหรอก
1: มอลามาเนี่ย
0: มอลามามอลาเมืองน่ะมันอยู่ทางเดียวกันของทางความรักน่ะเราไปถามดูนะโอเคเอาไปที่จีนเสร็จแล้วได้ไปที่ไหนอีก
1: ไปที่จีนแล้วก็ได้ไปฟิลิปปินส์จริงๆไปฟิลิปปินส์ก่อนครับแล้วค่อยไปจีน
0: ฟิลิปปินส์ไปจอดอยู่ที่ท่าไหน
1: ไปท่าเรือซูบิกครับ
0: ฮะ
1: ท่าเรือซูบิกของ
0: ฟิลิปปินส
1: ์
0: แล้วนี่ได้แวะเที่ยวที่ฟิลิปปินส์ไหม
1: ได้แวะเที่ยวด้วยคร
0: ับ เป็นไงบ้างเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยประชากรเนี่ยเหมือนคนไทย
1: ใช่ครับ หน้าตาของประชากรเขาก็จะดูคล้ายคลึงกับคนไทยแต่ผมว่าคนไทยอ่ะหน้าตาดีกว่านะครับ
0: คนไทยหน้าตาดีกว่าแล้วไปเที่ยวที่ไหนบ้างของฟิลิปปินส
1: ์แล้วก็ไปในก็จะไปเที่ยวในส่วนมากก็จะเที่ยวในซูบิกเลยครับ
0: ซูบิกเลย
1: ใช่ก็จะมีรถมารับจากที่เรือเป็นรถทัวร์มารับแล้วก็ไปส่งในเมือง
0: อือ
1: ใช
0: ่อือต่อไปเสร็จแล้วอีกประเทศนึงที่ได้ไปก็คือประเทศ
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นอยู่ที
1: ่ไปโอกินาวาครับ
0: โอกินาวา
1: ใช่เกาะโอกินาวา
0: เกาะไปเกาะโอกินาวาเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นเรือเราไปจอดที่นั่นเหรอหรือไง
1: ใช่ครับมันเพราะมันเป็นฐานทัพเรือของอเมริกา
0: โอ้ฐานทัพเรือของอเมริกาที่ชื่อว่าโอกินาวา
1: ใช่ครับ
0: แล้วได้ขึ้นไปเที่ยวไหม
1: ได้ขึ้นไปเที่ยวครับเข้าไปในเมืองเลย
0: ไปในเมืองโอกินาวาเลย
1: ใช่
0: เป็นไงบ้างตอนนั้นที่ไปอากาศเป็นไงบ้าง
1: อากาศเย็นครับประมาณ14องศา
0: เหรอ
1: ใช่อากาศเย็นมากแล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวไหนในเมืองได้เจอผู้คนได
0: ้เยอะมากเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยคือการเป็นทหารเรือที่ไม่ธรรมดาจริงๆอ้าวเดี๋ยวในวันนี้เอาคลิปมาฝากเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศกับกองทัพเรือ
1: ครับ
0: คลิปนี้เป็นคลิปของน้องเอิร์กเอง
1: อืมใช่ครับ
0: เล่าแรงบันดาลใจกันหน่อยว่าทำไมถึงคลิปนี้ถึงเกิดขึ้น
1: เพราะว่าผมรู้สึกว่าน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะมีโอกาสได้เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวหรือว่าเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าการเป็นทหารเรือเนี่ยมันสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเปิดประสบการณ์หลายๆอย่างผมก็เลยอยากจะแนะนำน้องๆครับว่าถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปต่างประเทศก็มาเป็นทหารเรือ มาเป็นทหารเรือนะครับ
0: สงสารน้องเอิร์กต้องมาเจออะไรแบบนี้เสียงในหัวอันไหนจริงอันไหนปลอม
1: ทำไม
0: เจออย่ามาพูดจาอย่างนี้นะ ความรักนะ เอออ้าวเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะครับ
1: ครับ
2: ทำไมถึงควรเป็นทหารเรือน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าการเป็นทหารเรือก็มีโอกาสที่ได้ไปต่างประเทศ
3: หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเวลาพูดถึงทหารเรือหลายคนอาจจะคิดว่าเราจะปฏิบัติราชการอยู่แค่ในหน้าน้ำไทยเท่านั้นแต่จริงๆแล้วทหารเรือมีโอกาสได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจและฝึกในต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นการฝึกภาคของนักเรียนในเรือหรือจะเป็นการฝึกร่วมระหว่างประเทศซึ่งจะทำให้เราได้มีโอกาสเดินทางไปพบกับกองทัพเรือของประเทศต่างๆและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากจะได้ฝึกและเรียนรู้การปฏิบัติงานแล้วก็ยังมีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้เห็นบ้านเมืองและถ้ามีเวลาว่างจากภารกิจก็มีโอกาสที่จะได้ออกไปท่องเที่ยวด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ
2: เพราะการอยู่ในทะเลหลายวันไม่ใช่เรื่องง่าย
3: เราต้องเจอกับคลื่นลมสภาพอากาศที่แรงต้องมีระเบียบวินัยและต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าร่างกายของเราสามารถอดทนได้มากกว่าที่คิดและจิตใจของเราก็แข็งแกร่งขึ้นจากการผ่านสถานการณ์เหล่านี้นี่คือหนึ่งในข้อดีของการเป็นทหารเรือเพราะมันไม่ใช่แค่อาชีพแต่ยังให้ทั้งประสบการณ์การเดินทางวินัยมิตรภาพและการพัฒนาตัวเอง
2: น้องๆคนไหนที่กำลังมองหาเส้นทางชีวิตที่ได้ทั้งการพัฒนาตัวเองและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆทหารเรือก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้ประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ง่าย
0: ๆเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: ทหารเรือก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ได้แบบอะไรนะน้องพูดว่าไงนะทหารเรือก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ได
1: ้ที่ไม่ได้ให้ประสบการณ์เอ้ยที่ไม่ได้อะไร
0: จะเป็นทหารเรือไม่ให้ประสบการณ์ยังไงล่ะ เป็นทหารเรือต้องมีประสบการณ์ ที่หาไม่ได้ง่ายๆนะ
1: ที่หาไม่ได้ง่ายๆคือให้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆ
0: จริงแล้วคุณผู้ฟังดีเจสอนบอกเลยนะ จะมีอาชีพไหนที่ได้ไปต่างประเทศทหารเรือได้ไปนะ
1: ทหารอากาศคิดว่าจะได้นั่งเครื่องบินเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ได้ไปนะ
1: คร
0: ับ
1: คืออาจจะได้ไปเป็นบางส่วนแต่ว่าทหารเรือเนี่ย
0: ได้ไปนะได้ไปกับเรือ
1: ใช่ไปกับเรือเลย
0: คุณผู้ฟังอย่างที่ดีเจสอนบอกอะนะว่าถ้าหากว่าทหารเรือจะไปพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1: อ
0: ะอย่างน้อยเราก็ได้ไปแล้วสิงคโปร์
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: แค่ไปภาคสามเอง
0: เออ
1: ใช่ก็ได้ไปแล้วสิงคโปร
0: ์อย่างดีเจสอนเนี่ยไม่ต้องไปสิงคโปร์กับไปกัมพูชาก็พอเดี๋ยวจะจัดการค่ะ เออจะสายกัมพูชาเราไม่เคยไปเลยนะ
1: กัมพูชาไม่
0: รู้ว่าเราไม่รู้จะไปทำไมอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ไปเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเทียบท่าอะไรกับเขาเลยนะลาวเขาไม่ได้มีไอ้เนี่ยเนาะ
1: เราไม่ได้มี
0: เขาไม่ได้มีทะเลท่าเรือไม่ได้ทะเลแต่เราก็ได้เจอเขาเมียนมายังพอได้ไปบ้าง
1: ใช่เมียนมา
0: แล้วถ้าหากว่าไปปฏิบัติทัพเรือภาค3เนี่ยยังพอไปแบบแถวมาเลเซียอย่างเงี้ยแต่มาเลเซียเมียนมายังพอได้ไปนะครับสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนทหารเรือทุกคนจะต้องได้ไปฟิลิปปินส์จีนญี่ปุ่นเนี่ยนะหรือบางปีได้ไปฝึกต่างประเทศเยือนหนึ่งรัสเซีย
1: ไปออสเตรเลียก็มี
0: ไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะถือว่ามาเป็นทหารเรือมาร่วมเครือนาวีไปพร้อมๆกันนะครับคุณสายใจเขาบอกว่ายังไง
1: ชอบชอบชอบสดชื่นแวะมาดูหน้าสบายใจละสดชื่น
0: เอาจริงเอิร์กมีใครเคยบอกว่าเอิร์กหน้าตาดีไหมมีคนเคยพูดมีคนพูดไหม
1: คุณแม่ครับคุณแม่บอกว่าผมหน้าตาดี
0: จริงเหรอเอิร์กมีพี่น้องกี่คน
1: มีพี่น้อง2คนครับ
0: มีใคร
1: มีน้องสาวเป็นน้องสาวคนนึง
0: เป็นน้องสาวคนนึง
1: ใช่
0: เพราะใช่คนน้องสาวยังเรียนอยู่ใช่มั้ย
1: น้องสาวยังเรียนอยู่ตอนนี้อยู่ม .5 ครับ
0: อยู่ม .5
1: ใช่
0: แล้วเป็นพี่คนโตเลย
1: ใช่ครับเป็นพี่คนโต
0: จริงเหรอแล้วน้องสาวนี่เราทะนุถนอมมั้ยเราห่วงมั้ยอะไรเงี้ย
1: ก็ห่วงครับไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งกับน้องเท่าไหร
0: ่จริงเหรอ
1: ใช่
0: เนี่ยน้องน่ารักน้อง
1: แต่ก็ผมก็จะมีลูกพี่ลูกน้องอีก2คนเป็นลูกของป้าก็จะเติบโตมาด้วยกัน
0: เติบโตมาด้วยกัน
1: ใช่
0: เนาะดังนี้ถ้าหากว่าตอนนี้คือเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วแล้วอย่างเงี้ยแล้วห่วงพี่เยอะไหม
1: ห่วงครับไม่อยากให้ผู้ชายคนไหนมายุ่งกับพี่ต่อเลยอย่านะครับคุณผู้ฟัง
0: ไปพักกันสักครู่แล้วกันนะไปพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์คือหนึ่งสายหน้าไมค์เนี้ยคือต้องยอมรับความจริงว่าห้ามมากลิ้นกะเหลี่ยเอิร์กเด็ดขาดแล้วก็ห้ามมาพูดกระเซ้าเย้าแย่กับดีเจสอนเพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะเอิร์ก
1: ครับ
0: เอิร์กดูคอลลิงมากไปหรือเปล่าคะคุณ RBS เดี๋ยวฉันจะจัดการค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการนะสงสารน้องจะไม่ต้องตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เป็นควายเลยค่ะคุณออโต้แม่เธออย่ามาว่าฉันนะฉันไม่ได้แบบตัวเล็กตัวน้อยนะคุณอะไรเนี่ยคุณศิลป์คุณศิลานพรัตน์เขาบอกว่ายังไง
1: น้องเอิร์กดุ๊กกิ๊กหยอกเย้าวัยขนาดนี้ดี
0: ดีเจสอน
1: ดีเจสอนไปไหนรอดมีแต่จะหลงกับหลง
0: คือตอนเนี้ยคุณผู้ฟังดีเจสอนไม่รู้เลยว่าครูเจบอมมาจัดรายการตอนเช้าหรือว่าครูเจญี่ปุ่นช่วยบอกหน่อยคือน้องเอิร์กพี่ต้องพูดความจริงก่อนนะ
1: ครับ
0: ว่าพี่อ่ะยอมเลิกกับครูเจบอม
1: ครูเจบอม
0: เพื่อมาหาน้อง
1: อ๋อจริงครับ
0: คือเมื่อคืนเนี้ยครูเจบอมก็ฉุดกระชากลากถูดีเจสอนตอน2ทุ่ม
1: จริงครับ
0: ก่อนที่น้องจะโทรหาพี่อ่ะคือน้องคุยกับครูเจบอมอยู่แต่คือครูเจบอมดีเจสอนต้องพี่ต้องตัดทิ้งเลยเพราะว่าน้องโทรมาตอน2ทุ่ม5นาที
1: ก็ว่าอยู่ทำไมติดสายใครก็ไม่รู
0: ้ก็ต้องยอมรับว่าครูเจบอมโทรมาง
1: ้อ
0: แต่ตอนเนี้ยก็ขอประกาศเลยผ่านทาง FM 93ว่าครูเจบอมตอนนี้ดีเจสอนตัดทิ้งแล้ว
1: โดนเทไปซะแล้ว
0: โดนพี่เทเขาพี่เทเขาเลย
1: เทเลยเพราะว่าม
0: าหาน้อง
1: โอ้ผมเป็นคนไม่ดีแล้วสิครับแบบนี
0: ้น้องคือคนดีของพี่ น้องคือคนดีนะสาระเริ่มไม่มาอีกแล้ว อ้าวคุณผู้ฟังพี่บอมได้หลุดพ้นแล้วดีใจกับพี่บอมค่ะคุณเนปจูนเดี๋ยวฉันจะจัดการกับเนปจูน เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งขอหนึ่งสายหน้ามาอีกหนึ่งสายนี้รับไปกับเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: ครับ
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งถ้าพี่พูดอย่างน
1: ี้ครับ
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: นะสายนี้ได้รับสินค้าจากเส้นหมี่อบแห้งไวๆนะครับทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโอ้ยสาธุกับดีเจบอมค่ะหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแม่เธออย่ามาหาพูดนะคุณอะไรเนี่ยคุณเกษุดา คุณเกษุดาเขาบอกว่ายังไง
1: สวัสดีค่ะดีเจสอนคนสวยฟังทุกวันเลยค่ะ FC จากครูสาวราชบุรี
0: โอ้ยเธอเป็นสาวราชบุรีเหรอ เธอเลิศมากคุณรู้ฟังขอหนึ่งสายหน้าไมค์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดีนะวันนี้วันพระใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองดีเจเอิร์ธวันนี้วันพระใหญ่เหรอ
1: ใช่ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกัน
0: จริงเหรอคุณผู้ฟังนี่เจสอนไหนพูดเรื่องพระก็ขอพูดนิดนึง
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหมดศรัทธานะขอบอกก่อนเลยคือเอิร์กบวชยัง
1: ไม่นะครับอ๋อผม
0: บวชได้ยัง
1: เคยบวชเนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยบวชพระครับ
0: แล้วคิดจะบวชไหม
1: บวชครับต้องบวช
0: ต้องบวชนะ
1: อ
0: ่
1: าใช่
0: คุณผู้ฟังอันนี้พี่บอกพี่ขอพูดเลยนะ
1: ครับ
0: พี่เป็นจ่าเนี่ยตอนจ่าโทอ่ะพี่บวชนะ
1: ครับ
0: พี่ยื่นเรื่องบวชพรรษาเลยพ่อแม่ไม่เคยบังคับให้บวชแต่พี่บวชเองเพราะพี่ชอบแล้วพอพี่บวชพี่แทบไม่อยากจะสึกเลย
1: ครับ
0: เพราะเจอพระดีพระอาจารย์ดี
1: ครับ
0: เจ้าอาวาสดีเลยไม่อยากบวชนี่เจสอนพูดเลยนะที่เจสอนบวช1พรรษานะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็อยากจะส่งต่อให้กับรุ่นน้อง
1: ครับ
0: บวชได้บวชเข้าพรรษาได้เข้าพรรษาเลย
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังข่าวตอนเนี้ยมีเรื่องพระเรื่องเจ้าเยอะมากไม่เอานะคุณผู้ฟังอย่าหมดศรัทธา
1: ครับ
0: จะทําให้พระดีกลายเป็นหมดกำลังใจ
1: ใช่ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าพระที่ดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยพระที่ดีเนี่ยมันมีครับ
0: มีเยอะ
1: เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือดีมากๆแล้วไม่แปลกใจเลยครับที่พี่สอนเนี่ยค่อยบวชแล้วถึงไม่อยากจะสึกออกมาเพราะว่าที่พ่อแม่ของผมเนี่ยก็ชอบเรื่องพระพุทธศาสนาอยู่เหมือนกันครับ
0: ใช่
1: แล้วก็มีโอกาสได้เล่าให้ผมแล้วผมก็ทราบซึ้งในพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเลยครับ
0: คือคุณผู้ฟังเหมือนกองทัพเรือมีทหารเรือไปทำอะไรที่เสียหายคนหนึ่งนะคนก็จะมาโจมตีกองทัพมาว่าทหารเรือเป็นอย่างนั้นทหารเรือเป็นอย่างนี้สังเกตเด็กข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยนะโทรทัศน์หรือว่าหนังสือพิมพ์ก็จะตีทหารเรือทหารเรือจ่าทหารเรือพันจ่าทหารเรือนายทหารเรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี
1: ้ครับ
0: คือเหมารวมไปหมด
1: ใช
0: ่แล้วคนที่อยู่ก็เสียกำลังใจดิคุณผู้ฟัง
1: คนที่ทำดีเขาก็จะหมดกำลังใจในการทำงานไปเลย
0: ใช่ใช่นี่เจสองก็เลยจะมาบอกว่าหลายคนบอกพระเห็นหน้าฟีดเฟซบุ๊กของดีเจสองเองเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เข้าแล้วพระไม่ไหวแล้วนะไปบริจาคให้โรงพยาบาลดีกว่าไม่บริจาคแล้วพระไม่บริจาคแล้วไม่วัดไม่เวิร์ดแล้ว
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังแล้วพระดีเขาจะอยู่กันยังไงอ่ะ
1: ใช่ครับเราต้องแยกแยะด้วย
0: แยกแยะคุณผู้ฟังแยกแยะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะคุณผู้ฟังดีเจสอนขอยกมือวันทาเนี่ย คือผมคือต้องบอกว่าพี่เนี่ยอินจริงกับศาสนา
1: ครับ
0: ในวันที่พี่จะสึกนะพี่อ่ะไหว้พระทุกวันตอนเย็นนะมันจะมีสวดมนต์เย็นทุกวันในโบสถ์
1: อ
0: ่ะ
1: เขาเรียกว่าทำวัดเย็น
0: น้องเชื่อไหมว่าพี่อยู่จนถึง2 ทุ่มนั่งร้องไห้ในโบสถ์อันนี้พูดจากใจจากคุณผู้ฟังเลยดีเจสอนน้องร้องไห้อยู่ในโบสถ์นะ
1: เพราะว่าไม่อยากสึก
0: พรุ่งนี้จะต้องสึกแล้วในวันที่พระอาจารย์ดึง
1: ผ้าเหลืองออก
0: ดึงผ้าออกอ่ะ
1: ค
0: ือให้รู้ว่า
1: สึกแล้ว
0: จะถามว่าจะไม่เป็นพระใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่น้ำตาไหลเลยนะแล้วลงมาจากโบสถ์เลยคือคุณผู้ฟังพระที่สอนเราดีทำดีมีเยอะมากพระไหนชั่วเขาเรียกไม่ใช่พระรู้ฟังจำเอาไว้นะพระนี่มันมีการตัดขาดจากการเป็นพระอยู่แล้ว
1: ถ้าทำไม่ดีก็คือไม่ใช่พระแล้ว
0: ใช่แต่สิ่งที่ทุกคนคิดเอาไว้ด้วยก็คือไหว้ผ้าเหลือง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยรู้ฟังเพราะว่าเรามีจิตใจเป็นชาวพุทธ
1: ครับ
0: อย่าไปสนใจอย่าไปยึดถือองค์บุคคลคือคนในยุคนี้ชอบไปยึดถือองค์บุคคล
1: ใช่
0: ชอบพระองค์นั้นชอบพระองค์นี้รักพระองค์นั้นรักพระองค์นี้พระองค์นี้ปฏิบัติดีรักนั่นรักนี
1: ่
0: แล้วพอถึงเวลาพระองค์นั้นไม่สมดังปรารถนา ก็เสียใจ
1: คร
0: ับ แล้วทำไมคุณไปยึดถือองค์บุคคลทำไมอ่ะพระศาสนาพุทธเขาให้ยึดถือหัวใจของพระพุทธก็คือพระธรร
1: ม
0: ก็ให้ยึดถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องไปไหว้เว้ยมากมายหรอกนี่ไหว้พระพุทธนี
1: ่ จริงๆก็ต้องบอกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยไม่เขาบอกว่าไม่ควรยึดถือสิ่งใดเลยครับ
0: เนี่ย
1: ใช่
0: เห็นไหมแล้วโอ้ยเหนื่อยค
1: ุ
0: ณรู้ฟังนะขออย่างเดียวคือดีเจสอนไปเห็นหน้าเฟซบุ๊กแล้วบอกไม่เข้าวัดแล้วไม่ทำบุญกับวัดแล้วค
1: ุ
0: ณฟังเปลี่ยนความคิดนะนี่ดีเจสอนในฐานะที่เป็นสื่อวิทยุเนี่ยนะส
1: ื่
0: อเสียงอ่ะแล้วในฐานะที่บวชพระมาด้วยก็บอกว่าคุณฟังอย่าคิดแบบนั้นนะ ที่คุณฟังเป็นเพราะคุณฟังอ่ะยึดตัวบุคคลย
1: ึ
0: ดตัวพระ
1: ยึดตัว
0: ค
1: ุ
0: ณฟ
1: ัง
0: อย่าไปยึดเลยเห็นพระวัดไหนดีเห็นวัดไหนที่ดังๆคนไปกันเต็มไปหมดก็ไปพอพระเจอเงินมากๆก็เอาละ
1: ใช่
0: นะ
1: กิเลสมา
0: ไปเข้าวัดป่า
1: ครับ
0: หาพระที่สบายสบายอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจขอให้ไปนะ
1: ครับ
0: อ้าวหนึ่งสายหน้าไมค์คุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
1: ์024757675ครับ
0: ย้ำเบอร์อีกที
1: 024757675
0: ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วน้องบอกว่าโทรมาเลย
1: โทรมาเลย
0: ต้องมีท่าต้องมีท่า
1: ต้องมีท่าเลยครับ
0: ถ้าน้องลองคิดท่าเลยถ้าเป็นพี่อ่ะโทรมาเลย
1: โอเคผมทำด้วยก็ได
0: ้
1: โทรมาเลย
0: เอ้าโทรมาจ้า

0: โอเคนี่คือเพลงที่เพราะที่สุดเออเคยไปเออเคยไปเที่ยวอินเดียหรือเปล่า
1: อินเดียยังไม่เคย
0: ยังไม่เคยไปนะอ่ะฝึกเออรู้ไหมว่าอินเดียเนี่ยเวลาแบบเขาแต่งงานอะเขาต้องเปิดผ้านะ
1: ครับ
0: รู้ใช่ไหม
1: เคยเห็นในโซเชียล
0: อ้าวฝึกนะตอนนี้ดีเจสอนเนี่ยจะให้น้องเออเดี๋ยวดูก่อนนะเปิดเสียงหรือเปล่าเปิดเสียงวิทยุพร้อมนะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้น้องเอิร์กเนี่ยนะได้ทำเป็นตัวอย่างในการเปิดผ้า
1: เปิดหน้าเจ้าบ่าวเปิดหน้า
0: เจ้าบ่าวอะไรล่ะ
1: เปิดหน้าเจ้าสาว
0: เปิดหน้าเจ้าสาวอย่างแท้จริง
1: โอเคคร
0: ับเออลองพูดไปด้วยแล้วก็เปิดไปด้วยว่าเอ๊ะหน้าตาของเจ้าสาวของเราจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเราก็เปิด
1: หน้าตาของเจ้าสาวเราจะเป็นยังไงนะ
0: เอามาเปิดให้มันพูดให้มันดูแบบว่าเอออยากจะเปิดเนี่ยเอาใหม่
1: หน้าตาของเจ้าสาวเราจะเป็นยังไงนะ
0: โอเคเอาเปิดมา
1: ตื่นเต้นมากเลยทุกคนจะสวยหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหตกหลุมรักเลยเอามงมาเลยครับปิดหน้าคืน
0: ถึงก็ปิดหน้าคืนเลยเหรอทำไมถึงทำอย่างนี้
1: พูดเล่น
0: ฮะเติมเปิดหน้าแล้วจะเปิดจะปิดหน้าคืนเลยเหรอ
1: ไม่มันสวยเกินผมรับไม่ไหวผมรับไม่ไหวครับ
0: น้องรับไม่ไหวเหรอ
1: ใช่มันสวยเกิน
0: จริงเหรอ
1: ปิดหน้าดีกว่า
0: เดี๋ยวคืนนี้ปิดหน้าคืน
1: เดี๋ยวคืนนี้เก็บไปฝัน
0: ฮะ
1: เดี๋ยวคืนนี้เก็บไปฝันครับ
0: คืนนี้เออจะเก็บไปฝันนะเหรอ
1: ใช่
0: เหรอเอิร์ธเป็นเอิร์ธบอกว่าเอิร์ธมีญาติพี่น้องเป็นอะไรนะมีคุณแม่อยู่ที่นราธิวาสเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแล้ว
0: โอเคโอเคเอ้าไปดูสายหน้าไมค์กันหน่อยสายหน้าไมค์คนนี้เนี่ยแหมเวลาผู้ชายมาเนี่ยก็มาจำเนาะ เออเอ้าไปต้อนรับกันหน่อยน้องเคยรู้จักหนูหินไหม
1: รู้จักครับรู้จัก
0: หนูหินเป็นไงเอ้าใน
1: ก็คือเป็นหนังเป็นเป็นแม่บ้านเป็นในหนังสมัยก่อนจะตัดผมสั้น
0: ตัดผมสั้นเป็นแม่บ้าน
1: เป็นแม่บ้านของคุณหนูนมใช่ไหม
0: เหรอ
1: คุณนม
0: ที่แม่ดูขนาดนั้นเลย แต่คนเนี้ยเคยเล่นละครคือเมื่อวานเนี้ยน้องเห็นแล้วใช่ไหมคุณกีรติอ่ะเขาเล่นเรื่องอะไร
1: สามเสน่หา
0: สามเสน่หา สามเสน่หานี่คือ สามเสน่หานี่คือยังไงเล่าอีกทีนี
1: ้กิน
0: นางเอกอ่ะไปเผลอกินแมลงสาบ
1: แล้ว
0: ตอนช่วงเด็ก แล้วพอพระเอกเนี้ยจะมาปลุกปั้มนางเอกนางเอกกายร่างเป็น
1: แมลงสาบ
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าเมื่อตอนเด็กไปกินแมลงสาบไว้
0: ใช่
1: ไม่ใช่แล้วครับผมว่าไม่ใช่แล้วเมื่อวานผมไปเสิร์ชในเน็ตมาไม่เห็นเจอผมว่าผมโดนพี่สาวหลอกแล้ว
0: ว่าคนที่เล่นเรื่องสาบเสน่หา2คือใคร
1: ใครครับคุณหนูหินใช่ไหมครับ
0: ใช่คนนี้แหละเล่นเรื่องสาบเสน่หา2ไปต้อนรับนางหน่อยสวัสดีจ้าหนูหิน
2: สวัสดีค่ะ
0: จริงหรือเปล่าที่เธอเล่นเรื่อง
2: วันนี้ปาก
0: ค
2: ิดปากเซียว
0: ฮะ
2: หลายสามเลยค่ะสามส่งก็เล่น
0: เอาตอนนี้อยู่แถวไหนรายงานการจราจรให้ฟังหน่อย
2: การจราจรอยู่ตรงถนนรังสิตนครนายกขาเข้านะคะช่วงโรงเรียนธัญรัตน์นะคะการจราจรกำลังต่อแถวไปเรื่อยๆค่ะฝนกำลังลงเม็ดประปายหนักบ้างเบาบ้างค่ะ
1: กำลังจะไปทำงานหรอครับ
2: ใช่ค่ะลูก
0: เอ้
2: ยใช่ค่ะน้องผิด
0: เอ้าถามต่อเลยถามนางต่อเลยเอออะไรยังไงฟังรายการแล้ววันนี้เอิร์กจัดรายการเป็นไงบ้างถามได้เลยถามนางได้เลย
1: เมื่อกี้พี่สอนบอกว่าคุณหนูหินเคยแสดงละครเรื่องสาวเสน่หา
0: เออถามไปเลย
1: ไม่ทราบว่าเล่นเป็นนางเอกใช่ไหมครับ
2: เรื่องไหนก็ได้ลูกต้องเป็นนางเอกค่ะเราจะไม่เป็นนางร้ายค่ะนางเอกใช่ได้ยินเสียงน้องเอิร์ธเราต้องรีบโทรให้ติด
1: โอ้ขอบคุณ
0: เป็นยังไงบ้าง
2: น้องเอิร์ธเสียงเพราะมากเลยอ่ะ
0: น้องเอิร์ธน้องเอิร์ธเป็นยังไงบ้างมาจัดรายการสู่สองวันเป็นไงบ้าง
2: เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลย
1: ขอบคุณมากครับ
2: ดีเจสอนลาพักได้แล้วนะน้องเอิร์ธมาแทนได้
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: เออเอาวันนี้การจราจรแถวนั้นเป็นยังไงบ้างนางอยู่ปทุมธานีรังสิตนะเนี่ย
2: ก็คือไปขาเข้าไปได้เรื่อยๆค่ะเมื่อกี้ขาออกมาเข้าไม่รู้บอกอีกก็ยังไม่ถึงประมาณถ้าจะติดก็ประมาณคลอง2คลอง3ตอนนี้อยู่ประมาณคลอง6คลอง5ค่ะก็เลยรถยังคล่องตัวอยู
0: ่ยังไหวอยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับ
2: ยังไหลอยู่ยังไหลอยู
0: ่นี่ก็ฟังรายการมานานแล้วถามไม่ว่าฟังทำไมถึงยังฟังรายการนี้เรื่อยๆไปถามหน่อยอ้าว
1: ทำไมถึงชอบฟังรายการนี้ครับ
2: ไม่เหมือนใครนะลูกตื่นเช้ามาถ้าไม่ได้ฟังรายการก็แบบประเภทว่าเหมือนไม่ได้กินกาแฟ
1: ไม่ได้กิน
2: มันไม่สดชื่นฟังรายการแล้วสดชื่นค่ะ
0: พี่นวลเห็นชุดทหารเรือชุดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพอน้องเอิร์กใส่ชุดทหารเรือในชุดจ่าช
2: ุ
0: ด
2: นี้ก็น่าชอบชื่นชอบไอ้เครื่องแบบอยู่แล้วหล่อค่ะย
1: ิ่
2: งถ้าเป็นชุดแบบนี้กับชุดกาลาสีมันจะมีสีขาวอีกเนาะนั่นก็หล่อเลยอ่ะ
1: มันจะมีสีขาวมีสีดำด้วยนะครับ
2: หล่อค่ะคนก็หล่อน้องเอิร์ทก็น่ารัก
0: สีดำนะ
1: ใช
0: ่โอเคโอเคขอบคุณพี่นวลมาก เดี๋ยวเส้นหมี่อบแห้งไวๆจัดการให้แต่ต้องพูดสโลแกนให้ได้นะพร้อมหรือยัง
1: อะไรทำแบรนด์อันดับหนึ่งเปล่า
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: พร้อมจ้า
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: มา
2: อุ้ยสัญญาณพี่ขาดหรือว่าเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: yeah. น่ารักมากพี่นวล
2: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวพี่นวลเขียนชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ส่งกลับมาให้อีกรอบนะครับเดี๋ยวส่งของไปให้นะอยากให้เซนหมี่เขาจะส่งให้เลย
2: ได้ค่ะ
0: อะไรพูดอ้อนพี่นวลหน่อยอ้อนพี่นวล
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: อ้อนพี่นวลให้ฟังรายการบ่อยๆนะพูดดิ
1: พี่นวลมารับฟังรายการในวิถีธรรมตอนเช้าบ่อยๆนะครับ
2: ขอบคุณค่ะน้องเอิร์ธต้องเข้าทุกวันเลยมีเอิร์ธมาอุ๊ย
0: โอเคพี่นวลขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขับรถปลอดภัย
2: สวัสดีค่ะ
0: เอิร์ธ
1: ครับ
0: พี่ต้องพูดความจริงแล้ว
1: ทำไมครับ
0: พี่ต้องพูดความจริงแล้ว
1: ว่าอ้าวคือใครครับคนนี้คือใครทำไม
0: พี่ต้องขอพูดความจริงกับหน้าสื่อทุกคนทุกสำนัก
1: พี่สอนแต่งงานแล้วเหรอครับ
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าว
0: คือล่าสุดเลยคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93
1: ครับ
0: เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือด่วนพี่ขอโทษ
1: อ้าวทำไมทำกับผมอย่างเงี้ยครับ
0: เขามางอพี่เขามางอพี่เองพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆอยู่มาหาพี่เอง
1: เอาแล้วเรื่องของเราอะครับ
0: ฮะ
1: แล้วเรื่องของเราอะครับ
0: คือต้องพี่ต้องพูดความจริงว่าพี่ยังตัดใจจากเขาไม่ได้
1: อ้าว
0: เพราะว่าเขานี
1: ่โอ้อันนี้ไปไหนเนี่ยภูเก็ต
0: อันนี้ที่กระบี
1: ่อ๋อกระบี
0: ่ใช่คนซ้ายมือคนใครรู้ไหม
1: คือใครครับ
0: ครูเจบอม
1: ครูเจบอม
0: ส่วนขวามือยิ้มแบบนี
1: ้พี่สอน
0: ใช่
1: ไปกันตั้งแต่ตอนไหนครับทำไมผมไม่รู้เรื่อง
0: น้องต้องเข้าใจก่อนว่าเขาหลักพี่มานานแล้วครูเจบอมอ่ะแล้วพี่ก็รับหลักเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่คือน้องอ่ะเป็นมือที่สามพี่ต้องพูดอย่างนี้
1: คุณผู้ฟัง
0: นะ
1: แต่จะทำยังไงดีครับเนี่ย
0: แต่น้องไม่ต้องเสียใจเพราะว่าพี่ก็จะขอดูใจครูเจบอมอีกคืนนึง
1: ไม่เป็นไรครับยังไง
0: ถ้าเขาโอเคกับพี่พี่ก็จะจัดการน้องเอง อันนี้คือครูเจบอมคุณรู้ฟังครับทางขวามือคือครูเจบอมที่เขาเอาแหวนมาให้ดีเจสอนเนาะดีเจสอนก็ยิ้มอะไรเงี้ยคือให้ผู้ชายให้เราก็ต้องรับรักใช่ไหมน้องนะนะครับแล้วก็ครูเจบอมก็พาดีเจสอนเนี่ยไปสวมแหวนอยู่ที่กระบี่ก็คือเขาก็ไปขอเนาะบอกดีเจสอนแบบว่าครูเจบอมขอรับรักอะไรเงี้ยเราก็พี่ก็แอบรับไปรูปแต่งงานนะอันนี้เป็นรูปมั่นเป็นรูปมั่นที่อากงอาม่าอาเหล่าซือเป็นคนถ่ายให้
1: ตอนนี้ผมมีศัตรูหัวใจแล้วครับ
0: น้องคือน้องต้องยอมรับว่าคือน้องไม่ใช่คนแรก
1: โอ้โห
0: น้องแต่น้องจะเป็นคนแรกได้ก็รอเนาะนะครับ
1: ไม่เป็นไรครับผมวางแผนไว้ว่าจะไปขอพี่สอนแต่งงานที่ปารีส
0: ยังไงความรักนะ
1: ผมก็ชนะกระบี่แน่นอนผมชนะกระบี่แน่นอน
0: โอเคโอเคเอ้าเป็นยังไงบ้างได้มาจัดรายการ2วัน3วัน
1: ก็รู้สึกเริ่มมีความเป็นกันเองมากแบบว่าเริ่มไม่เกรงครับเริ่มไม่เกรงแล้ว
0: ปิ้นข่าวมาเยอะแยะเนี่ยได้อ่านยัง
1: ยังไม่ได้อ่านครับ แต่ว่าวันนี้รายการก็มีสาระนะครับ
0: จริงเหรอ
1: ได้เรื่องราวของชุดกะลาสี
0: ใช่มั้ยครับนะฮะเอ้าเดี๋ยววันไหนที่ นะดีเจนุ่นติดภารกิจนี่เดี๋ยวเจอกันสัญญาแล้วใช่ไหม
1: สัญญาแล้วครับ
0: สัญญาแล้วว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันกับน้องเอิร์กนะครับส่วนแล้วก็ดีเจสอนก็จะมาจัดรายการเนี้ยเป็นประจำทุกวันนะคุณผู้ฟังนะเอาวันนี้เวลาหมดเวลาผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: ครับผมดีเจเอิร์กครับจ่าเอกจิรายุอริยสินสวงครับ
0: ครับเราสองคนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านน้องพูดว่าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: ดูเด่นชัดๆที่หนึ่งสองสาม
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: บ๊ายบาย

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากหวั่นเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งและให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมโดยพื้นที่ลุ่มต่ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย063-6320-881ในเวลาราชการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคำพวกว
10: อพี่แกงช่วยค้นหาคำคล้องจองหน่อยคุณครูจะให้เอาไปฝึกอ่าน
9: ทำอะไรล่ะ
10: ทำคล้องจองที่มีเสียงควบคอกับวอหรือขอกับวอเพราะมีหลายคนออกเสียงไม่ถูกครูบอกว่าชอบออกเสียงผิดเป็นเสียงฟอครูจึงให้คิดมาคนละ5คำ
9: อ่ะเริ่มมาเลยจะเอาคำไหนขึ้นต้น
10: อ้อยควัน
9: ควันไฟไหวคว้า
10: ว่าความ
9: ชามคว่ำ
10: ใช่โยได้ครบ5คำแล้ว
9: ไหนลองทบทวนดูสิ
10: อ้อยควันควันไฟไข่คว้าว่าความชามคว่ำ
9: น้องพี่เก่งจริงๆเลย
11: วิเชียรมาศจำไว้แล้วเอาไปสอนก้าวเต้นนะ
12: โอ้ยจะไหวไหมนี
11: ่เด็กๆมาช่วยกันอ่านนะคะอ้อยควันควันไฟไข่คว้าว่าความชามคว่ำ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: จะมีฝนตกหนักด้วยแต่ฝนภาคใต้เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้น
2: ครับภาคใต้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
1: ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะอาจจะเป็นถึงสงขลาด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวแนวร่องมรสุมมันก็เลื่อนลงไปค่อนข้างจะทางด้านภาคเหนือทางด้านภาคกลางและภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะมันก็เลยทำให้นี้ก็จะมีฝนตก
2: ก็คือมันก็ดูมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยนะเพราะก่อนหน้านี้ร่องมรสุมไม่เคยลงมาลึกขนาดนี้เลยในปีนี
1: ้ใช่ไม่ใช่ปีนี้สิเริ่มต้นเขาเรียกอะไรอ่ะปลายฤดูฝน
2: ปลายฤดูฝนร่องมรสุมก็จะลงมา
1: ใช่ใช่ใช่ก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยมันก็แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านภาคเหนือนะคะมันก็เลยทำให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงไปเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะช่วงกันยายนนี้เป็นช่วงที่ฝนชุกนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วก็มวลอากาศเย็นก็เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมนะคะมันก็เลยทำให้ฝนช่วงเดือนนี้มันก็ค่อนข้างชุกนะคะตั้งแต่เหลือวิกนี้วิกหน้าทั้งเดือนนะคะแล้วก็
2: อาจจะต้นตุลาด้วยไหมฮะ
1: ใช่ใช่ต้นตุลาด้วยมันก็เลยทำให้ฝนเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะก็ตอนนี้นะคะทางด้านภาคใต้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะการกระจายฝนก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและราธิวาสนั้นเป็นฝนตกหนักนะคะบางพื้นที่แต่ฝนตกหนักมากเนี่ยก็อาจจะเป็นเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะค่ะรวมทั้งทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีฝนตกหนักเหมือนกันตั้งแต่ระนองจนสตูลเลยนะคะก็ฝนช่วงนี้ลมมันก็เปลี่ยนทิศนะคะเพราะว่า
2: เริ่มเปลี่ยนบ้างแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะมวลอากาศเย็นมันลงมามันก็ฝนลมมันก็จะเปลี่ยนทิศมาเป็นทิศตะวันออกอาทิตย์เหนือบ้างตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะคะมันก็ดันแนวร่องลงมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าหนาวฤดูหนาวนะคะ
2: ยังไม่เข้าเต็มตัว
1: ใช่ใช่ช่วง
2: ก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนนะ
1: ช่วงปรับเปลี่ยนนะ
2: เวลาช่วงปรับเปลี่ยนฤดูกาลแบบนี้อากาศมันก็จะค่อนข้างพิเศษกว่าช่วงปกติถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่แปรปรวนยังวันนี้เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนฝนลดลงนะคะ
2: เพราะว่าอากาศเย็นมันมา
1: ใช่ใช่อากาศเย็นมันแผ่ลงมาปกคลุมก็ยังคงฝนลดลงนะคะฝนลดลงก็จะเป็นลักษณะที่มีฝนนะคะแต่ไม่มีฝนตกหนักและฝนลดลงอย่างชัดเจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกันนะคะ
2: ก็ทำให้วันนี้หลายพื้นที่อาจจะรู้สึกเย็นๆในตอนเช้านะเพราะมวลอากาศเย็นมันก็เริ่มดันลงมา
1: ใช่แล้วกรุงเทพยังรู้สึก
2: กรุงเทพยังเย็นเลย
1: อ
2: ะแล้วในพื้นที่ที่อาจจะได้ฝนได้ไม่เต็มที่ในช่วงที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาก็จะได้มากขึ้นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสำหรับภาคกลางภาคอีสานตอนล่างวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสได้มาค่ะแต่ไม่ได้หนักแล้วไม่มีฝนตก
2: เดี๋ยวเราลองมาดูแผนที่เสียงไทยวันนี้ดีกว่าว่าเหมือนพื้นที่อะมันจะต่างจากช่วงเดือนก่อนๆเลยนะว่าพื้นที่จังหวัดที่รับผลกระทบอ่ะมันค่อนข้างจะมาอยู่ตรงตอนกลางตอนล่างของประเทศแล้ว
1: ค่ะค่ะส่วนตัว
2: อันนี้นะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก
1: ใช่ค่ะก็คือเห็นว่าทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีอยู่บ้างเป็นบางพื้นจุดบางพื้นที่แต่ไม่มีฝนตกหนักแล้วนะคะภาคกลางนะคะก็จะมีอยู่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคกลางตอนล่างก็เช่นกันนะคะก็เป็นลักษณะที่เป็นจะมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่นะคะแต่ว่าฝนการกระจายฝนก็เบาลงไปนะคะค่ะแล้วก็ทางด้านภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจวบนะคะก็ทางด้านระยองจันทาก็ฝนก็ยังคงเยอะอยู่ฝนยังคงชุกอยู่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยนะคะ
2: แต่ว่าในสีขาวๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีฝนนะ
1: ม
2: ีฝนน้อยแต่ว่าไม่ได้เสี่ยงภัย
1: ใช่ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ไม่มีฝนตกหนักก็มีฝนเล็กน้อยถึงเป็นฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะใช่ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันรายภาคก่อนไม่ดาว่ารายภาคในช่วงเนี้ยเป็นอย่างไรกันบ้างที่อย่างเช่นภาคเหนือที่อากาศน่าจะค่อนข้างเย็นแล้วในช่วงนี้
1: ใช่ค่ะภาคเหนือช่วงที่ผ่านมานะคะเมื่อวานปริมาณฝนสะสมการกระจายดีเลยนะคะเมื่อวานเพราะว่าแนวร่องมรสุมมันอยู่แถวทางด้านภาคกลางไอ้ภาคเหนือนะคะดังนั้นทางด้านภาคเหนือเมื่อวานการกระจายฝนก็ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เมื่อวาน7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะซึ่งมีปริมาณฝนตกหนักเมื่อวานนะคะฝนสะสมก็จะอยู่ที่พะเยานะคะ 63.4 รองลงมาก็ทุ่งช้างจังหวัดน่านนะคะ 56.8 นะคะและ ขื่อนภูมิพลนะคะก็ 40.7 นะคะซึ่งการกระจายฝนวันนี้ทางด้านภาคเหนือนะคะการกระจายฝนลดลงนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60หรืออาจจะเป็น40นะคะแต่ไม่มีฝนตกหนักนะคะก็จะเน้นทางด้านซีกตะวันตกก็คือจังหวัดตากแล้วก็ทางด้านภาคเหนือตอนล่างก็คือพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบุรีค่ะ
2: แล้วอย่างเงี้ยภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดเขาเริ่มลดลงมาเยอะมากไหมฮะ
1: อุณหภูมิต่ำสุดนะคะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดลดลงนะคะก็ประมาณ1องศานะคะ1องศาแค่นั้นเองนะคะแต่อุณหภูมิสูงสุดลดไปเยอะเพราะว่ามีเมฆมากนะคะมีเมฆมากแต่อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยยังลดไม่เยอะเพราะว่าความชื้นยังมีอยู
2: ่
1: นะคะความชื้นยังมีอยู่แต่ดังนั้นมันก็ลดได้แค่1องศานะคะก็โดยรวมแล้วยังช่วงเช้าก็อากาศเย็นๆสบายๆนะคะค่ะ
2: แล้วก็ภาคอีสานฮะ
1: ภาคอีสานเมื่อวานปริมาณฝนสะสมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเล็กฝนเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งมีฝนปริมาณฝนมากที่สุดนะคะก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ 52.6 นะคะซึ่งวันนี้การกระจายของฝนทางด้านภาคอีสานก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็จะเน้นอีสานตอนล่างก็คือชัยภูมินครราชสีมานะคะแล้วก็บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี
2: วันนี้อีสานโอกาสฝนค่อนข้างน้อยเลยนะฮะเทียบกับวันก่อนๆ
1: ใช่ค่ะลมก็เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ
2: แต่ว่าลมเปลี่ยนทิศคือมันยังไม่ได้เปลี่ยน 100% มันยังมีกลับไปกลับมาได้
1: เดี๋ยววันที่13มันก็กลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะเพราะว่าตัวมวลอากาศเย็นถอยไปร่องมรสุมก็เลื่อนขึ้นมันก็เลยทำให้กลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อเช้าทางด้านภาคอีสานอุณหภูมิลดต่ำสุดนะคะลด 1-2 องศาแค่นั้นเองนะคะค่ะก็ไม่ได้ลดเยอะเพราะว่าความชื้นยังเยอะอยู
2: ่แต่ว่านี่เริ่มเข้าเกณฑ์อากาศเย็นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ก็อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นแต่บางจุดบางพื้นที่มันยัง24-25
2: มันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่อุณหภูมิต่ำสุดมันอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น
1: ใช่ค่ะค่ะ
2: ซึ่งเกณฑ์อากาศเย็นของเราคืออุณหภูมิประมาณ 16-22.9 องศา
1: ใช่แล้วค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ก็มันก็ค่อนข้างจะเย็นลงกว่านี้ไหมหรือว่ามันก็จะกลับขึ้นไปตามฝนที่กลับมาด้วย
1: ไม่หรอกก็อยู่ระดับนี้แหละยังไม่ได้หนาวยังไม่เย็นมากกว่านี้อุณหภูมิไม่ได้ลดมากกว่านี้เลย
2: ครับ
1: ค่ะก็อยู่ระดับนี้นะคะ
2: ก็ถ้าใครอยากสัมผัสอากาศเย็นช่วงนี้ก็ต้องตื่นเช้าหน่อย
1: ใช่ช่วงนี้ก็ถ้าใครไปภาคเหนือภาคอีสานก็จะได้รับ2ฤดูเลยนะแล้วก็มีทั้งฝนมีทั้งฝนพรำๆแล้วอากาศเย็นด้วยไปฝนต้นหนาวก็ได้
2: ครับไปฝนต้นหนาวนะฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วต่อมาภาคกลาง
1: ภาคกลางนะคะเมื่อวานการกระจายฝนดีเลยนะคะฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีปริมาณฝนตกหนักนะคะก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ 60.4 นะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นกาญจนบุรี 51.9 นะคะแล้วก็ที่นครปฐมกำแพงแสน 36.4 เหมือนกันนะคะในวันนี้คาดการไว้ว่าทางด้านภาคกลางนะคะการกระจายฝนยังคงดีอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะก็อยู่ที่อาจจะเป็นจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยานะคะสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะคะแล้วก็รวมทั้งนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
2: ก็ค่อนข้างเยอะนะช่วงวันนี้ในภาคกลาง
1: ใช่ค่ะแต่เมื่อวานเมื่อคืนมันมาตูมๆไปแล้วนะคะเช้าวันนี้ก็จะมาพรำๆเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ว่าอาจจะมีฝนสะสมอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะอ
2: ย่างตอนนี้ที่เมฆมันครึ้มๆอย่างเงี้ยแต่ลมมันแรงไหมมันจะไปเร็วหรือเปล่า
1: ลมไม่ได้แรงนะคะ
2: ช่วงนี้ลมไม่แรงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลมก็คือจะแรงแถวทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะคะทางด้านภาคกลางก็ไม่ได้แรงมาก
2: เพราะอย่างก่อนนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าตอนเที่ยงตอนบ่ายแดดแรงคนก็ไม่คิดว่าฝนจะตกนะแต่ฝนมันต้องมาตอนกลางคืน
1: ฝนมาตอนเย็น
2: แต่อย่างวันนี้ที่มันครึ้มๆแต่เช้าเนี่ยมันจะครึ้มไปทั้งวันตกทั้งวันไหมหรือว่ามันจะไปแค่ตอนเย็นอยู่ดี
1: ครึ้มทั้งวัน
2: ครึ้มทั้งวันเลย
1: ใช่ค่ะครึ้มทั้งวันแล้วก็พรำๆตกหยุดๆตกหยุดๆไล่เรื่อยๆ
2: ครับต่อมาภาคตะวันออกก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะว่ามีพื้นที่ฝนตกหนักมากด้วย
1: ใช่ภาคตะวันออกเมื่อวานการกระจายฝนนะคะร้อยละ80เลยนะคะร้อยละ80ถึง90เลยนะคะก็คือการกระจายฝนดีเลยนะคะปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะอำเภอบางละมุงนะคะพัทยา 60.4 นะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นที่เกาะสีชังที่ชลบุรีนะคะ 54.2
2: เหมือนเมื่อวานทางชลบุรีก็มีข่าวมาเรื่องแบบน้ำล้นเหมือนกันในพื้นที่บางพื้นที
1: ่น้ำท่วมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็จะมีแถวประจีนนครนายกนะคะอรัญญประเทศอย่างเงี้ยมันสระแก้วก็40
2: นะ
1: ใช่ค่ะ ค่ะ40แต่ในวันนี้นะคะทางด้านภาคตะวันออกนะคะก็การกระจายฝนยังคงเยอะอยู่นะคะเพราะแนวร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคกลางซึ่งทางด้านภาคตะวันออกก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังคง70%ของพื้นที่ก็ยังคงเน้นฝนตกหนักอยู่นะคะก็คือจังหวัดเดิมๆนะคะก็คือนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรี
2: และตราดก็คือเจ้าประจำเลย
1: ใช่แล้วค่ะก็เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยก็จะเป็นจันทบุรีและชลบุรีขออภัยค่ะระยองจันทบุรีและตราดนะคะอย่างเมื่อวานเห็นคลิปทางด้านน้ำตกพริ้วที่จันทบุรีนะคะก็น้ำลงมาเยอะเลยนะคะช่วงนี้
2: ไปเที่ยวก็ต้องระวังด้วย
1: อย่าไปเลย
2: อย่าไปเลย
1: สำหรับน้ำตกนะคะ
2: พอฝนเยอะด้วยช่วงนี้
1: ใช่ใช่ค่ะก็คลื่นก็ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้ตรงวันนี้อ่าวไทยเนี่ยคลื่นลมแรงนะคะเพราะมีฝนในอ่าวไทยด้วยมีเมฆเยอะมีฝนก็ไม่ออกดีกว่านะคะค่ะ
2: แล้วมาที่ภาคใต้พี่ดาภาคใต้ช่วงนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยภาคใต้ก็จะเริ่มเข้าฝนจะชุกและโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะเมื่อวานภาคใต้ฝั่งตะวันออกการกระจายฝนก็ค่อนข้างดีเลยนะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60-70ของพื้นที่นะคะซึ่งมีฝนปานกลางยังไม่มีฝนตกหนักเข้ามาเมื่อวานมีปริมาณฝนมากที่สุดมากก็อยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะ29.6 นะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นฝนปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางแต่วันนี้การกระจายของฝนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก
2: ็
1: ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยฝนตกหนักนี่ก็หนักมากก่อนก็อาจจะเป็นเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปก็จะเป็นฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะส่วนคลื่นลมก็อยู่ที่ 1-2 เมตรแต่ว่าช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมากกว่า2เมตรช่วงนี้นะคะมีฝนวันนี้มีฝนทางด้านอ่าวไทยค่อนข้างเยอะนะคะชาวประมงอะไรก็ควรงดดีกว่านะคะเพราะว่าลมมันก็จะเป็นลักษณะที่ลมก็จะเป็นมันก็ค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
2: ครับแล้วภาคใต้ฝั่ง
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เมื่อวานก็การกระจายฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนปริมาณฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดระนอง 47.4 นะคะซึ่งตัววันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังให้ไว้ร้อยละ70ของพื้นที
2: ่
1: เน้นฝนตกหนักตั้งแต่ระนองลงไปเลยนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลคลื่นลมก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะ
2: ครับก็น่าจะเบาลงกว่าช่วงที่เดือนที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับแล้วก็มาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานคร
1: กรุงเทพมหานครเมื่อวานการกระจายฝนช่วงกลางวันนะคะช่วงเช้าช่วงกลางวันนะคะก็ร้อนแดดเยอะนะคะแต่ว่ามันจะตูมมาช่วงเย็นนะคะช่วง 4-5 โมงเย็นเป็นต้นไปการกระจายฝนเมื่อวานการกระจายฝนทางด้านกรุงเทพมหานครก็การกระจายดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-70 นะคะเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วมีปริมาณฝนตกหนักด้วยนะคะหนักก็อยู่ที่แถวคลองเตยของเรานะคะก็คือ 92.5
2: เยอะเลยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะรองลงมาก็จะเป็นศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะคะ 47.2 นะคะ
2: ช่วงนี้กรุงเทพได้ควบคุมทุกพื้นที่เลย
1: ใช่
2: นะ
1: ค่ะวันนี้การกระจายฝนทางด้านกรุงเทพมหานครก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะเพราะว่าแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพด้วยอาจจะมีฝนก็มีฝนร้อยละ70แล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะวันนี้ก็มีท้องฟ้าครึ้มตกพรำๆดูได
2: ้ทั้งวัน
1: ใช่ตกหยุด
2: ๆและยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยเลิกงานเดินทางก็ค่อนข้างจะต้องติดตามกันดีให้ดีๆนะว่าถ้าฝนกำลังจะตกก็เก็บของเร็วหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทั้งประเทศในวันนี้ถูกไหมคร
1: ับวันนี้แม่ค้าช่วงเย็นก็คงรำคาญนิดหนึ่งนะคะเมฆฝนก็พรำๆได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลย
2: ครับแล้วเดี๋ยวเราแวะมารับสายจากธรรมะสักครู่หนึ่งนะสายแรกครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณกฤษณ์แล้วก็พอจันทร์ดาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับเมื่อวานที่สมุทรสาครเนี่ยหนูแบบชุ่มฉ่ำแล้วก็แบบซูมตามเลยมากเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
3: เมื่อวานนี้โอ้โหแบบว่าโหตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มเลยอะครับ
1: ค่ะ
3: ฝนหนักมากเลยครับ
1: ค่ะ
3: วันนี้มีโอกาสแบบว่าฟ้าแรงอีกต่อครับวันนี้
1: ก็จะเบากว่าเมื่อคืนนะคะก็โดยรวมและเมฆเยอะก็มีพรำๆได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยนะคะตกหยุดๆอยู่ได้ตลอดทุกช่วงเวลาค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วพรุ่งนี้ ที่จะอยากทราบว่าจะมีความพังหรือว่าจะมีโอกาสฟ้าจะขนองอีกหรือเปล่า
1: พรุ่งนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะฝนก็ยังคงมีโอกาสนะคะยังคงมีโอกาสอยู่นะคะก็ฝนก็จะพรำๆนะคะจะไม่มีฝนตกหนักแล้วก็จะฝนพรำๆอยู่ได้ตลอดนะคะพรุ่งนี้ก็ยังคงมีได้1วันแล้วก็วันที่12ก็เบาลงไปแล้ววันที่13ก็กลับเข้ามาใหม่ค่ะ
3: ครับจะมีหย่อมมีตัวหย่อมเนี่ยเกิดขึ้นมาใช่ไหมมีตัวหย่อมแถว
1: ก็ตอนนี้ก็หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะ
2: ภาพแผนอากาศประกอบกันด้วยนะฮะ
1: ค่ะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะก็เราก็พยายามเฝ้าระวังอยู่ว่าตัวนี้จะพัฒนาตัวเป็น depression หรือเปล่านะคะเราก็เฝ้าติดตามอยู่ค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณเจเจสำหรับคำถามในวันนี้นะครับรับกันอีกสายหนึ่งนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเบนครับผมสว
2: ั
4: สดีท่านอาจารย์จุฬานะครับที่อะไรเหตุในที่อยู่ผู้ประสานงานทุกคนก็สรุปความว่าวันนี้อุทัยมหานครดีมาไปปออยู่นะครับขนาดนี้นะ
1: อะไรนะคะ
4: พระราม5ไปปออยู
1: ่
4: แต่ว่าไม่ใช่ฝนอ่ะ
2: มาเดี๋ยวนี้ฝนตกอยู่ใช่ไหมฮะ
4: ก่อนจะไปกรุงเทพ
2: วันนี้ฝนตกเป็นยังไงบ้างกรุงเทพพี่ดาวันนี
1: ้วันนี้กรุงเทพก็มีฝนพรำๆลงมาได้เรื่อยๆนะคะตกตกหยุดหยุดอาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยนะคะค่ะอาจจะมี
4: แล้ววันนี้อ๋อฉันแล้วว่าไม่ควบคุมกรุงเทพใช่ไหมวันนี้ฝนใช่ไหม
1: มันก็มีตกนะคะมันก็เป็นบางจุดบางพื้นที่แต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันมีเมฆเยอะฝนพรำๆได้ตลอดนะคะค่ะ
4: วันนี้อีกเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้
1: 70ค่ะ
4: 70%นะครับขอบคุณคร
2: ับพี่ดาฮะเมื่อกี้เราก็มีเกริ่นไปเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้เนี่ยอยากจะให้อธิบายเพิ่มอีกสักหน่อยว่ามันจะเป็นพายุหรือพัฒนายังไงได้บ้างนะฮะ
1: ก็ตัวหย่อมความกดหย่อมความกดอากาศต่ำตัวตรงนี้นะคะที่อยู่ตรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะก็โอกาสที่จะพัฒนาตัวเกิดขึ้นนะคะก็จะมีโอกาสได้บ้างมีโอกาส
2: มีโอกาส
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวเราก็ต้องเฝ้าติดตามอยู่นะคะว่ามันจะมีพัฒนาตัวเป็น depression หรือเปล่านะคะแต่ดูแล้วนะคะก็ถ้ามีพัฒนาตัวเป็นพายุเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะที่มันคือก็จะเป็นมันวันที่13 14นะคะที่จะทำให้ทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
2: ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนขึ้นได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้กำลังแรงตัวนี้นะคะเราก็เฝ้าติดตามอยู่ว่ามันจะพัฒนาตัวเป็นพายุ depression หรือเปล่าแล้วก็พัฒนาตัวไปหรือเปล่าแต่ว่าคาดว่าในช่วงวันที่11ถึง13นี้นะคะก็มีโอกาสแนวโน้มจะพัฒนาตัวถ้าพัฒนาตัวแล้วก็จะเคลื่อนเข้าทางด้าน
2: เวียดนามหรือเปล่าฮะ
1: อ่าวตังเกียเวียดนามตนบนเวียดนามแถวนั้น
2: ก็คือวิ่งไปด้านบน
1: ใช่ๆค่ะเพราะว่าดูแล้วมวลอากาศเย็นก็ถอยลงไปเหมือนกันก็อ่อนกำลังลงไป
2: เป็นช่วงเดียวกันพอดีใช่ไหม
1: ใช่ก็อ่อนกำลังไปเหมือนกันตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวนี้ก็น่าจะเคลื่อนขึ้นทางด้านอ่าวตังเกียในช่วงวันที่13 12 13 14ประมาณนี้นะคะ13 14นะ
2: ซึ่งจะพัฒนาเป็นพายุได้หรือไม่ก็อยากให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับ
1: ช่วงพีคเลยนะคะช่วงวันนี้11ถึง14 15นี้นะคะก็ช่วงพีคเลยเราก็เฝ้าติดตามอยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำทะเลจีนใต้ตอนกลางตรงนี้นะคะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์กันทาง Facebook Live กับ YouTube กันนะฮะ
1: ค่ะ
2: คุณสุรชัยถามว่าบอกรายงานเข้ามาเชียงใหม่เช้านี้อากาศเย็นสบายครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ก็เป็นภาคเหนือกันนะที่ได้รับมวลอากาศเย็นก่อน
1: ใช่ค่ะภาคเหนือเพราะว่าตัวมวลอากาศเย็นเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นแทงลงมาทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะคะมันก็เลยทำให้อากาศดีสบายอากาศ
2: แต่ก็ไม่ใช่ว่าจังหวัดอื่นจะได้รับเพิ่มเพราะเดี๋ยวมันจะถอยลงไปด้วย
1: ใช่ตอนเมฆมีเมฆเยอะฝนอาจจะเป็นละอองฝนลงมาเล็กน้อยแล้วก็มีอากาศเย็นด้วย
2: เพราะว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่มีเสียงภัยฝนตกหนักด้วย
1: ใช่แล้ว
2: ค่ะพรำๆนะฮะ
1: ค่ะ
2: คุณธเนศสอบถามครับพรุ่งนี้ฉะเชิงเทราฝนจะตกหนักแบบวันนี้ไหมครับ
1: พรุ่งนี้ฉะเชิงเทราฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะคะฝนยังคงเยอะอยู่สำหรับฉะเชิงเทรานะคะค่ะ
2: ครับอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิรายงานเข้ามาครับว่าอากาศเย็นสบายเหมือนกันจะมีฝนไหม
1: ฝนลดลงไป
2: ลดลง
1: ฝนลดลงแต่ว่าไม่มีฝนตกหนักและฝนพรำๆฝนเล็กน้อยฝนพรำลงมาได้เรื่อยๆพร้อมกับอากาศเย็น
2: ๆครับคุณปุ๊กนะฮะเมื่อวานบางบัวทองฝนไม่ตกแต่เช้านี้ฟ้าครึ้มแต่เช้าจะตกหนักไหมคะ
1: ตกหนักไหมก็ไม่หนักอากาศก็พรำๆอยู่ได้เรื่อยๆนะคะ
2: ครับ
1: เมฆเยอะค่ะอาจจะเป็นละอองเล็กน้อยลงมาแต่โดยรวมแล้วเมฆเยอะนะคะมีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลย
2: คุณชุติมาเนี่ยปู่เจ้าสุดปราการจะขายของได้ไหมคะเป็นแม่ค้าตลาดนัดกลัวฝนช่วงเลิกงาน
1: ช่วงเย็นก็วันนี้มันยังคงมีโอกาสอยู่นะคะ
2: ครับ
1: ก็จะเป็นเมฆเยอะโดยรวมแล้วก็ฝนเล็กน้อยฝนพรำๆฝนปานกลางอยู่ได้เรื่อยๆนะคะฝนรำคาญประมาณนั้น
2: ครับคุณจันทยาเป็นห่วงอำเภอเมืองชลบุรีเรื่องฝนครับ
1: ค่ะฝนก็วันนี้ชลบุรีก็ค่อนข้างเยอะนะคะทางด้านชลบุรีฝนค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะ
2: ครับคุณวิษณุสวัสดีครับบ้านน้ำเย็นอำเภอท่าแซะรอยต่อกระบุรีฝนตกตั้งแต่ตีห้าแล้วครับจะตกแบบนี้ทั้งวันไหมครับ
1: ทั้งวันเลยค่ะ
2: ทั้งวันนะช่วง
1: ใช่ค่ะสำหรับภาคใต้นับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปเลยครับ
2: คุณธันวารายงานเหมือนกันนะนนทบุรีฝนโปรยวันนี้ครับ
1: ค่ะ
2: คุณตาต้าเสาร์อาทิตย์นครปฐมสามพรานจะตกหนักไหมคะมีตลาด
1: เสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมคะสามพรานก็ฝนมีนะคะฝนยังชุกอยู่นะคะฝนยังเยอะอยู่นะคะ
2: เสาร์อาทิตย์นี้ฝนยังเยอะค่ะ
1: ค
2: ุณนรมนเมืองชุมพรฝนกำลังตกเลยค่ะจะตกอย่างนี้อีกนานไหมคะ
1: ทั้งวันค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ยังคงตกต่อเนื่องหลายวันเลยนะคะค่ะ
2: คุณวันวิภาโคราชอำเภอโนนสูงฝนตกแต่ได้น้ำไม่เยอะพอได้ใส่ปุ๋ย
1: ได้ดีมาก
2: ช่วงนี้แต่ถือว่าโคราชก็คือเพิ่มขึ้นมาจากช่วงที่ผ่านมาใช่ไหม
1: คะเพราะว่าแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคกลางแล้วก็ทางด้านภาคอีสานก็ยังคงได้อีสานตอนล่างก็ยังคงได้ฝนอยู่แต่มันก็ไม่ได้ฝนตกหนักค่ะ
2: แต่อย่างเงี้ยโคราชจะได้ติดต่อกันอีกหลายวันไหมครับพี่ดา
1: ใช่ค่ะยังคงหลายวันนะคะ
2: พรุ่งนี้
1: ก็ยังคงต่อยังคงมีนะคะแล้วก็วันที่13-14ก็ยังคงกลับมาอีกครั้งหนึ่งค
2: ่
1: ะคงมีฝนเยอะอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: คุณสุภกรศรีราชาวันนี้จะมีฝนอีกไหมครับช่วงสายบ่ายเย็น
1: มีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยค่ะ
2: โอกาสได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาปีนี้คาดว่าจะเข้าฤดูหนาวช่วงไหนครับ
1: ก็คือตามทฤษฎีนะคะประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคะแต่มันจะเร็วกว่ามันต้องบวกลบนะคะ
2: อาจจะ
1: เร็วกว่า1อาทิตย์หรือช้ากว่า1อาทิตย์นะคะบวกลบต้องบวกลบกันนะคะ
2: อันนั้นคือโดยปกติของทุกปี
1: ใช่แต่ถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็ต้องประมาณ15วิกที่2ก็คือประมาณ15ตุลาคมแต่ว่าโดยรวมแล้วอาจจะก่อน1วีคหรือก่อนหรือช้า1วีคหรือพอดีเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าจะเป็นก่อนสัก1สัปดาห์
2: ซึ่งปัจจัยที่เราจะเข้าสู่ฤดูหนาวก็มีทั้งอุณหภูมิทั้งฝนที่ลดลงแล้วก็ทิศทางลมด้วยนะฮะก็คือถ้าแค่อากาศเริ่มเย็นยังไม่เข้า
1: ใช่เพราะว่าความตอนนี้อันอากาศเย็นแล้วฝนก็ยังคลุมอยู่ความชื้นก็ยังไม่ได้ลดแล้วอุณหภูมิยังไม่ได้ลดลงอย่าง
2: ต่อเนื่องนะฮะ
1: ก็ลมก็ยังไม่เปลี่ยนทิศอย่างแน่ทิศนะคะตอนนี้มันก็ลมมันยังแปรปรวนอยู่นะคะ
2: ฤดูฝนก็คือเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วอย่างฤดูหนาวเป็นลมทิศไหน
1: ลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกค่ะ
2: ก็คือฝั่งตรงข้ามกันเลยนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นมรสุมฤดูหนาวก็เป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมตะวันออกนะ
2: ค
1: ะแต่ตอนนี้ลมมันไม่แน่ทิศ
2: ยังไม่ปิดยังไม
1: ่แปรปรวนอยู่เพราะว่าแนวร่องมรสุมมันเลื่อนลงมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็ขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะว่าเราจะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวกันช่วงไหนนะครับทางปากช่องนครราชสีมาก็เป็นห่วงเรื่องฝนเหมือนกันครับว่าจะมีเยอะหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: คุณอเนกถ้าข้ามอำเภอพุนพินมีฝนตกเล็กน้อยครับวันนี้มีฝนเพิ่มอีกไหมครับ
1: มีนะคะทางด้านภาคใต้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะการกระจายฝนก็ค่อนข้างดีแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะ
2: คุณประสบสุขกระเปอร์ตกมาตลอดคืนจนเช้าเลยครับตอนนี้เพิ่งหยุดจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมครับ
1: วันนี้ก็ตกหยุดได้ตลอดทุกช่วงเวลานะคะตกแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดแล้วก็ตกอยู่ประมาณนั้นนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณเตือนใจเขตปู่เจ้าเมื่อวานช่วงค่ำๆตกหนักมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: จะเป็นอย่างนี้อีกหลายวันไหมคะ
1: ก็สำหรับกรุงเทพนะคะก็คือยังคงมีแบบนี้อยู่นะคะยังคงมีแบบนี้อยู่ได้เรื่อยๆนะคะใช่ค่ะตลอดสัปดาห์เลย
2: ตลอดสัปดาห์เลยเพราะช่วงนี้ฝนค่อนข้างชุกนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: คุณบำรุงอำเภอตาคลีตำบลหนองโพ
1: ค่ะ
2: จะตกเยอะอีกไหมครับอยากได้ชุกๆ
1: หนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ช่วงนี้ยังคงมีตลอดสัปดาห์นะคะฝนยังคงดีตลอดสัปดาห์เลยนะคะวันนี้และพรุ่งนี้แล้วก็วันที่13 14 15ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณวิทยา
1: อยู่ค่ะ
2: วิทยาชุมพรอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้
1: ก็ฝนนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะชุมพรวันนี้มีครึ้มทั้งวันแล้วก็มีฝนตกหยุดๆได้ตลอดทั้งวันค่ะตกหนักเบาหยุดหนักเบาหนักเบา
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณมิ้วจันทบุรีตอนนี้โล่งเลยค่ะแดดแรงแต่ว่าก็เดี๋ยวมีฝนนะจันทบุรี
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสค่ะจันทบุรีมีโอกาสอยู่นะคะตอนนี้ไม่มียังไม่มีกลุ่มฝนแต่เดี๋ยวได้สายเดี๋ยวก็มีเข้ามานะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: คุณหวังตอนนี้ขอนแก่น 8:12 แดดจ้าแต่เหมือนลมหนาวจะเริ่มมาแล้ว
1: ใช่รู้สึกเย็นกันได้แล้วนะคะทางด้านกรุงเทพมหานครก็รู้สึกเย็นได้เหมือนกันแต่สนามบินเมื่อเช้าพัดขับรถผ่านสนามบินเครื่องบินเปลี่ยนทิศลงหันหน้าไปทางทิศเหนือลมก็ช่วงนี้ลมแปรปรวนนะคะมันก็มีลมเหนือลงมาบ้างลมตะวันออกเฉียงเหนือลงมาบ้างมันก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวพอแนวร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือก็ลมยังไม่แน่ทิศ
2: ก็จะเปลี่ยนอีกที่อีกรอบนึงนะฮะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าตื่นเช้าใครเจออุณหภูมิต่ำสุดแค่ไหนอย่าลืมลองแคปหน้าจออุณหภูมิส่งมาให้เราดูกันได้นะฮะในไลฟ์สดนี้นะฮ
1: ะ
2: คุณจักริดหมู่5ตำบลสายห้วยแก้วอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีลพบุรีมีฝนไหมครับ
1: วันนี้ก็เมฆเยอะนะคะมีฝนพรำๆได้ตลอดทุกช่วงเวลานะคะก็เดี๋ยวสายๆอาจจะดีขึ้นและช่วงเย็นค่ำอาจจะมาเข้ามากลับเข้ามาใหม่ค่ะ
2: วันนี้ถามมาหลายพื้นที่จนตอบไม่ครบจริงๆต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะให้พี่ดาสรุปเป็นรายภาคอีกครั้งนึงนะว่าแต่ละภาคในวันนี้มีฝนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ค่ะก็อย่างวันนี้นะคะทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะการกระจายฝนลดลงปริมาณฝนก็ลดลงเช่นกันนะคะแต่ฝนจะมาเทใจอยู่ที่ภาคกลาง
2: ภาคตะวันออกตะวันออกและภาคใต้
1: ค่ะส่วนสำหรับภาคใต้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปเลยนะคะส่วนภาคกลางก็ยังคงมีภาคกลางกับภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที
2: ่
1: นะคะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่เนื่องจากว่าแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคกลางนะคะมันก็เลยทำให้ทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคใต
5: ้อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2569/70 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวงและตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวพบว่าผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือผู้รวบรวมผลผลิตเริ่มเปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลผลิตรุ่นแรกที่ออกสู่ตลาดโดยเกษตรกรจะนำผลผลิตข้าวโพดฝักสดมาสีที่ลานรับซื้อและจำหน่ายให้ผู้รวบรวมราคารับซื้อ5.20 บาทต่อกิโลกรัมจากนั้นลานรับซื้อจะนำผลผลิตไปส่งให้พ่อค้าในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นหลักเพื่อปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต่อไปโดยราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชนิดฝักสดอยู่ระหว่าง5.20 บาทถึง5.30 บาทต่อกิโลกรัมส่วนชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 30% อยู่ที่6.30 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดและความเป็นธรรมในการรับซื้อผลผลิตให้กับเกษตรกรพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ถูกต้องโดยมีการวัดความชื้นทุกครั้งเมื่อมีการรับซื้อและสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชา นิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452 หรือ081-616-2399

ุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: น้องหนูดูสิพี่ว่าจะออกไปวิ่งออกกำลังกายซะหน่อยอยู่ดีๆฝนตกมาไม่ได้วิ่งเลย
1: หมดท่าเลยค่ะพี่ทิน
0: หมดท่าอะไรคนอย่างพี่มีความสามารถครับไม่มีหมดท่าครับ
2: อยากจะได้ท่าอะไรล่ะครับท่าเก๊กหล
0: ่อท่าซูเปอร์แมน
2: ทำได้หลายท่าฮะท่านี้ก็เท่นะครับท่าพี่เคนทีละเด็ด
1: พี่ทินทำอะไรคะหนูไม่ได้หมายความว่าหมดท่าแบบนั้นค่ะไปกันใหญ่แล้ว
2: อ้าวก็น้องหนูบอกว่าหมดท่าพี่ก็เลยจะทำให้ดูว่าพี่ยังไม่หมดท่าทำได้ตั้งหลายท่า
1: พี่ทินตั้งใจฟังที่หนูพูดดีๆนะคะเมื่อครู่พี่ทินบอกว่าอยากไปออกกำลังกายแต่ว่าเกิดฝนตกพี่ทินเลยไปไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าหมดท่าเลยค่ะพี่ทินหมดท่าหมายถึงไม่สามารถจะทำอะไรได้อีกต่อไปเพราะว่าเกิดอุปสรรคอุบัติเหตุหรือว่าเพราะมีสิ่งใดผิดพลาดเกิดขึ้นก็อย่างเช่นพี่ทินตั้งใจที่จะไปวิ่งออกกำลังกายแต่เกิดฝนตกหนักทำให้ไปไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าหมดท่าหรือว่าพี่ทินกำลังพิมพ์งานเอาไว้ตั้งหลายหน้ายังไม่ทันที่จะได้บันทึกไฟฟ้าเกิดดับก็หมดท่าเลยค่ะ
2: จริงๆแล้วพี่ก็รู้แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าที่พี่ทำท่าต่างๆให้เห็นว่าความหมายของคำว่าหมดท่ามันยังมีความหมายนึงอย่างท่าเท่ๆที่พี่ทำไง
1: แล้วก็ไม่บอกครับปล่อยให้หนูอธิบายอยู่ตั้งนาน
2: ก็ให้หนูอธิบายตอกย้ำเพื่อให้พี่เข้าใจอย่างลึกซึ้งหนึ่งครับ
1: ค่ะค่ะค่ะค
0: ่ะฝนหยุดตกพอดีเลย
2: เอาละครับได้เวลาไปออกกำลังกายแล้วไปด้วยกันไหม
1: รีบไปเถอะค่ะก่อนที่จะตกลงมาซ้ำอีก
2: ออกสตาร์ท

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

พบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันศุกร์ที่11กันยายน2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราออกอากาศนะครับ2สถานีในช่วงเช้าครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนานะครับมจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองครับFM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับวันนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากหลังจากที่เมื่อวานได้งดออกอากาศไปเนื่องจากฝนตกหนักนะครับที่สีคิ้วนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.orgนะครับแล้วค้นหาสถานี KRB Radio แล้วก็ฟังได้อีกในช่องทางผ่านทาง www.ddlamtakong.com นะครับแล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update เรามีข่าวสารอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้หยิบมาเป็นพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้นะครับไปถึงวันที่14เลยนะครับสนับสนุนข้อมูลจากโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ตามที่เราได้นำเสนอมาตั้งแต่วันพุธนะครับเรื่องของการประกาศของราชกิจจานุเบกษานะครับที่เป็นเกี่ยวกับคนพิการเรานะครับโดยพม.นะครับก็มีที่เราได้นำเสนอไปแล้วก็จะมีของทางด้านของเกี่ยวกับเมื่อวานนี้เป็นเกี่ยวกับบัตรคนพิการนะครับการต่อยุทธการมีบัตรคนพิการอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องของศูนย์บริการคนพิการนะครับในวันพุธที่จะนำเสนอส่วนในวันนี้จะเป็นระเบียบใหม่นะครับฉบับที่2ที่เกี่ยวข้องกับ อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเรื่องของสัดส่วนอนุนะครับตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าอนุกรรมการจังหวัดก็เป็นส่วนสำคัญในการจะพิจารณา

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เวลาที่เราพูดถึงการสร้างตึกหรือการวางผังเมืองสักแห่งเนี่ยภาพในหัวของเรามักจะเป็นเรื่องของความแม่นยำทางวิศวกรรมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็พวกแบบแปลนโครงสร้างอะไรพวกนั้น
1: เรามีแบบแปลนมีการคำนวณที่ชัดเจนสถาปนิกวาดเส้นมาผู้รับเหมาก็สร้างตามนั้นแต่ว่าคำถามคือทำไมตึกหลายแห่งที่ออกแบบมาอย่างดีๆเนี่ยถึงกลายเป็นฝันร้ายของคนที่ต้องใช้งานมันจริงๆโดยเฉพาะกับคนตาบอดหรือคนพิการ
2: นั่นสิคะ
1: นั่นก็เพราะว่าแบบแปลนเหล่านั้นเนี่ยมันถูกวาดขึ้นโดยคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆครับ
2: โหเป็นการเปรียบเทียบที่แบบเห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะเพราะว่านโยบายรัฐเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบแปลนตึกนั่นแหละคือถ้าเราให้คนที่มองเห็นมานั่งจินตนาการเอาเองว่าคนตาบอดต้องการอะไรมันก็คือการคลำทางไปเรื่อยๆท้ายที่สุดเราก็จะได้ทางลาดที่ชันเกินไป
1: หรือไม่ก็ปุ่มกดเลฟที่ไม่มีอักษรเบรล
2: ใช่ค่ะเพราะมันขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดไปนั่นก็คือเสียงของผู้ใช้งานจริงไงคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: รายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ภารกิจของเราคือการนำข้อมูลข่าวสารมาเล่ามาขยายความให้เห็นถึงกลไกที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังโดยที่เราจะไม่มีการตัดทอนรายละเอียดใดๆทิ้งเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
2: เพื่อให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดแบบไม่ต้องไปนั่งสรุปเองเลยค่ะ
1: วันนี้เราจะให้น้ำหนักไปที่ข่าวสารเรื่องสิทธิและก็ระเบียบใหม่ที่ถือว่าเปลี่ยนเกมสำหรับคนพิการและคนตาบอดเลยก็ว่าได้ครับ
2: น่าสนใจมากค่ะ
1: และหลังจากที่เราเคลียร์เรื่องสิทธิกันจบเนี่ยเราจะไปต่อกันที่การเจาะลึกสภาพอากาศตั้งแต่วันศุกร์ที่11ถึงวันจันทร์ที่14กันยายน2569โดยเราจะเน้นที่ภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมาของเราแบบละเอียดทุกเม็ดเลยครับเอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าเริ่มที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับล่าสุดกันเลยครับ
2: ได้เลยค่ะคือข่าวนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศบังคับใช้การปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติรวดเดียวถึง5ฉบับเลยค่ะ
1: โห5ฉบับเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าฉบับที่เราต้องหยิบมาผ่าตัดดูกันให้ชัดๆวันนี้เลยเนี่ยคือระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉบับที่2พ.ศ. 2569ค่ะ
1: คือที่เราต้องมาลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเพราะนี่คือกลไกหลักเลยที่จะตัดสินว่านโยบายจากส่วนกลางเนี่ยจะถูกนำมาใช้จริงในจังหวัดของเราได้อย่างไร
2: ถูกต้องค่ะ
1: โครงสร้างใหม่นี้เขากำหนดไว้อย่างนี้ครับคือให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายนั่งเป็นประธานอนุกรรมการ
2: อันนี้พอเข้าใจได้นะคะดึงเบอร์หนึ่งมาคุมหัวโต๊ะเลย
1: ใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือรายชื่ออนุกรรมการโดยตำแหน่งครับฟังดูนะมีทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพาณิชย์จังหวัดจัดหางานจังหวัดท้องถิ่นจังหวัด
2: เยอะมากเลยนะคะเนี่ย
1: ยังไม่หมดครับมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนเหล่ากาชาติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งคนสุดท้ายนี้ควบตำแหน่งเลขานุการด้วย
2: หุยครบทุกภาคส่วนจริงๆค่ะ
1: คือผมถามตรงๆเลยนะเอาวัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้บังคับการตำรวจมาทำอะไรในคณะกรรมการคนพิการครับมันดูเหมือนการกวาดหน่วยงานมาใส่ให้ครบโต๊ะหรือเปล่า
2: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือมันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของคนพิการ

0: ันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสงเคราะห์อีกต่อไปแล้วค่ะ
1: อ๋อหมายความว่ายังไงครับ
0: คือถ้าเรามองลึกลงไปในกลไกการมีพาณิชย์จังหวัดและจัดหางานจังหวัดเข้ามาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังพูดถึงอาชีพการตั้งธุรกิจแล้วก็เรื่องรายได้ไงคะ
1: จริงด้วยครับ
0: ส่วนผู้บังคับการตำรวจอันนี้สำคัญมากนะคะลองนึกถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนสิคะ
1: ใช่
0: หรือการบังคับใช้กฎหมายกรณีที่มีการละเมิดสิทธิหรือแม้กระทั่งเรื่องคลาสสิกอย่างการจอดรถขวางทางเดินหรือแม้แต่วัฒนธรรมจังหวัดก็อาจจะมาดูแลเรื่องการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แล้วก็พื้นที่ทางศิลปะค่ะการดึงคนเหล่านี้มาอยู่ในโครงสร้างเดียวกันเนี่ยมันคือการบอกว่าชีวิตของคนพิการต้องถูกบูรณาการในทุกมิติไม่ใช่ให้พม.แบกอยู่หน่วยงานเดียวค่ะ
1: พออธิบายแบบนี้ก็เห็นภาพเลยครับว่ามันคือการดึงคนที่ถือกุญแจของแต่ละห้องในจังหวัดมาไว้ด้วยกันแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจมาก
0: ๆอะไรอะคะ
1: เพราะกุญแจพวกนั้นน่ะมันอยู่กับหน่วยงานรัฐหมดเลยระเบียบใหม่นี้ก็เลยต้องเปิดประตูให้คนที่ต้องใช้กุญแจจริงๆเข้ามาด้วยโดยกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คน
0: อ๋อเข้ามาเป็นเสียงสะท้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับซึ่งมีเงื่อนไขชัดเจนว่าต้องเชี่ยวชาญงานด้านคนพิการและที่สำคัญคือต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยนะครับคือต้องมีผู้แทนองค์กรคนพิการจำนวนไม่เกิน7คนเข้ามาร่วมด้วย
0: เยี่ยมไปเลยค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนะครับมันมีข้อกำหนดพ่วงมาว่าใน7คนนี้ต้องเป็นสตรีอย่างน้อย1คนคือเอาจริงๆนะครับ1ใน7เนี่ยมันแค่ประมาณ 14% เองนะมันไม่ใช่แค่การตั้งโควต้าแบบไม้ประดับหรอกครับมันจะไปสร้างแรงกระเพื่อมอะไรได้จริง
0: เป็นการตั้งข้อสังเกตที่แหลมคมมากค่ะคือถ้ามองในแง่ของสัดส่วนเนี่ย1ใน7มันดูน้อยนิดจริงๆนะคะแต่ถ้าเรามองในแง่ของการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางกฎหมายเนี่ยนี่คือการบังคับว่าคุณจะเพิกเฉยต่อมุมมองทางเพศสภาพไม่ได้เลย
1: ก็จริงนะครับ
0: ลองนึกภาพแบบนี้นะคะความท้าทายที่คนตาบอดผู้ชายเจอกับสิ่งที่คนตาบอดผู้หญิงเจอในสังคมเนี่ยมันมีมิติที่ต่างกันมากนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี
0: ้ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะการเข้าถึงบริการทางสุขภาพหรือแม้แต่ความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามการล็อกสเปคว่าต้องมีสตรีอย่างน้อย1คนเนี่ยมันคือการรับประกันว่าเลนส์ในการมองปัญหาจะไม่ถูกผูกขาดโดยผู้ชายทั้งหมดค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นค่ะแม้จะไม่ใช่จุดจบที่สมบูรณ์แบบก็ตาม
1: โอเคครับถือว่าเป็นการกำหนดเส้นฐานที่ต่ำสุดเอาไว้ว่าห้างเป็นศูนย์แต่ผมก็ยังอยากให้เห็นตัวเลขสัดส่วนที่มันมากกว่านี้ในอนาคตอยู่ดีนะครับ
0: เห็นด้วยค่ะ
1: ทีนี้ระเบียบนี้เขายังพูดถึงเรื่องวาระการทำงานด้วยเขาบอกว่าให้ดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีและเป็นติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระทำไมต้องจำกัดเวลาไว้แค่4ปีด้วยครับบางทีการทำงานต่อเนื่องมันน่าจะทำให้งานลื่นไหลกว่าหรือเปล่า
0: คือกลไกนี้มันออกแบบมาเพื่อป้องกันการแช่แข็งทางความคิดค่ะ
1: แช่แข็งทางความคิด
0: ใช่ค่ะคือการเป็นตัวแทนองค์กรคนพิการเนี่ยถ้าคุณนั่งเก้าอี้ตัวเดิมนานๆแบบ5ปี10ปีบางครั้งคุณอาจจะหลุดจากการรับรู้ปัญหาหน้างานจริงๆของคนรุ่นใหม่หรือคนพิการกลุ่มอื่นๆไปเลยนะคะ
1: เหมือนคุ้นชินกับระบบเดิมๆมากเกินไป
0: ใช่ค่ะการกำหนดให้ต้องลุกจากเก้าอี้เมื่อครบวาระเนี่ยมันบังคับให้เกิดการผลัดใบค่ะทำให้เราได้ตัวแทนจากองค์กรคนตาบอดหรือคนพิการกลุ่มอื่นๆที่อาจจะมีไอเดียสดใหม่มีความตื่นตัวเข้ามาขยอกโต๊ะประชุมบ้างไม่ใช่ให้คนหน้าเดิมๆนั่งเห็นดีเห็นงามกันไปซะหมด
1: แล้วเพื่อป้องกันการประชุมแบบรวบรัดตัดตอนเขาก็เลยมีข้อกำหนดเรื่ององค์ประชุมมาล็อกไว้อีกชั้นใช่ไหมครับ
0: อือฮึ
1: ที่ระบุว่าต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งถึงจะเปิดประชุมและตัดสินใจได้
0: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะกึ่งหนึ่งที่ว่านี้เนี่ยคือการดึงอำนาจการต่อรองมาไว้ที่ตัวแทนคนพิการด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ก็สมมติว่าภาครัฐมากันแค่ไม่กี่คนแล้วจะพยายามดันวาระบางอย่างให้ผ่านถ้าตัวแทนองค์กรคนพิการเห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลเนี่ยการรวมตัวกันเพื่อตั้งคำถามหรือตรวจสอบมันก็จะมีน้ำหนักทันทีเลยค่ะเพราะกฎหมายรับรองสถานะองค์ประชุมไว้ชัดเจน
1: โอ้โห
0: นี่คือการกระจายอำนาจที่ทำให้การเรียกร้องสิทธิของคนตาบอดไม่ใช่แค่การไปยื่นหนังสือร้องเรียนหน้าศาลากลางอีกต่อไปแล้วค่ะแต่คือการนั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจในจังหวัดเลย
1: คือถ้าเรามีโครงสร้างจังหวัดที่เข้มแข็งแบบนี้แล้วเนี่ยเวลามีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องปากท้องหรือ เรื่องภัยพิบัติคณะอนุกรรมการนี้แหละที่ต้องเป็นด่านหน้าในการปกป้องพวกเรา
0: ถ้าเรามองภาพรวมของเรื่องนี้นะคะการบูรณาการหน่วยงานรัฐทั้งหมดเข้ากับเสียงของคนพิการเนี่ยมันจะถูกทดสอบอย่างแท้จริงก็ตอนที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตที่ควบคุมไม่ได้ค่ะ
1: อย่างเช่นเรื่องสภาพอากาศใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะอย่างเช่นสภาวะอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของคนตาบอดในพื้นที่โคราชแล้วก็ภาคอีสานเลยค่ะ
1: ได้เวลามาทดสอบความพร้อมของพวกเราแล้วครับเรามาเจาะลึกตัวเลขพยากรณ์อากาศแบบเน้นๆกันเลย
0: มาเลยค่ะ
1: สำหรับวันศุกร์ที่11กันยายน2569นี้นะครับจังหวัดนครราชสีมาของเราอุณหภูมิจะอยู่ที่ต่ำสุด22องศาเซลเซียสและก็สูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ซึ่งตัวเลข 40% นี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ที่โคราชนะครับแต่ครอบคลุมพื้นที่อีสานตอนล่างทั้งหมดเลยตั้งแต่ชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีเลยครับ
0: และถ้าเราขยายภาพให้กว้างขึ้นอีกนิดนะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้คือวันที่11ถึง13กันยายนเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดของภาคจะแกว่งอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับผม
0: ส่วนตอนกลางวันสูงสุดจะอยู่ที่28ถึง36องศาเซลเซียสโดยในช่วง3วันนี้เนี่ยลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: อ๋อสภาพโดยรวมก็คือมีฝนตกหนักบางแห่งใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคนะคะ
1: ฟังดูเหมือนฝน 40% เนี่ยก็อาจจะแค่เปียกแฉะนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะข้อมูลบอกว่าพอข้ามไปถึงวันจันทร์ที่14กันยายนเนี่ยสถานการณ์มันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลย
0: น่ากลัวตรงนี้ล่ะค่ะ
1: ฝนฟ้าคะนองในภาคอีสานจะดีตัวสูงขึ้นไปถึง 60-70% ของพื้นที่เลยครับแถมลมที่พัดเอื่อยๆก็จะเปลี่ยนเป็นลมแปรปรวนที่ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: โหแรงขึ้นนะคะเนี่ย
1: จู่ๆลมเปลี่ยนทิศและฝนก็เทลงมาหนักกว่าเดิมมันเกิดอะไรขึ้นครับมีพายุลูกใหม่กำลังก่อตัวเหรอ
0: คุณตั้งข้อสังเกตได้ถูกต้องเลยค่ะคือมันมีกลไกทางฟิสิกส์ของชั้นบรรยากาศอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองไปที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงกำลังสะสมพลังงานอยู่ค่ะพูดง่ายๆคือมันกำลังดูดเอาความชื้นและความร้อนเข้าไปปั่นตัวเองให้ใหญ่ขึ้นจนกรมอุตุคาดการว่ามันจะอัปเกรดตัวเองกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะ
1: อ้าวแล้วพายุลูกนี้มีทิศทางไปทางไหนครับ
0: พายุลูกนี้ล่ะค่ะที่มีคิวจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับแล้วเวียดนามตอนบนมันเกี่ยวอะไรกับภาคอีสานของเราล่ะครับมันอยู่ตั้งไกล
0: ลองนึกภาพพายุลูกนี้เป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์สิคะพอมันเคลื่อนตัวเข้าใกล้แผ่นดินมันไม่ได้มาแค่ตัวมันเองค่ะแต่มันไปดึงเอาร่องมรสุมที่ลอยอยู่เหนือหัวเราเนี่ยให้เลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านภาคอีสานโดยตรงเลยค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: ร่องมรสุมนี่แหละค่ะที่เป็นตัวการหอบเอาฝนปริมาณมหาศาลมาทิ้งไว้ในพื้นที่ของเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมวันจันทร์ที่14ลมถึงกลายเป็นลมแปรปรวนแล้วฝนก็เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับคนตาบอดที่ใช้ชีวิตอยู่ในโคราชหรือในพื้นที่ภาคอีสานการที่ฝนตกหนัก 60-70% ถ้ามีลมแปรปรวนมันไม่ใช่แค่เรื่องพกร่มแล้วจบนะครับ
0: ใช่ค่ะมันซับซ้อนกว่านั้นมาก
1: การเดินถนนด้วยไม้เท้าขาวในสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยมันคือความท้าทายระดับสุดยอดเลยเราควรต้องเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ยังไงดีครับ
0: เป็นเรื่องที่ต้องขยายความให้ชัดเจนเลยค่ะประการแรกเรื่องของลมแปรปรวนและเสียงฝนที่ตกหนักสำหรับคนตาบอดเนี่ยเสียงคือแผนที่นำทางใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับสำคัญที่สุดเลย
0: แต่พอฝนตกหนักเนี่ยเสียงเม็ดฝนที่กระทบพื้นกระทบหลังคาบวกกับเสียงลมที่พัดกระโชกแบบไร้ทิศทางมันจะสร้างสภาวะที่เรียกว่าการกวนสัญญาณหรือ audio masking ค่ะ
1: อ๋อทำให้เราฟังเสียงสภาพแวดล้อมยากขึ้น
0: ใช่ค่ะมันทำให้เราใช้เสียงสะท้อนในการประเมินสภาพแวดล้อมได้ยากมากเสียงเครื่องยนต์รถไฮบริดที่เงียบอยู่แล้วเนี่ยจะถูกกลบมิดเลยนะคะการกะระยะขอบถนนหรือทางแยกจะมีความเสียงสูงมากเลยค่ะ
1: จริงด้วยครับและอีกเรื่องที่น่ากลัวไม่แท้กันก็คือน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน
0: อันนี้ก็อันตรายค่ะ
1: พอฝนตกลงมาหนักๆในเวลาสั้นๆฟุตบาทที่โคราชบางจุกนี่น้ำท่วมมิดเลยนะครับแปลว่าแผงที่ในหัวที่เราจำไว้ว่าทางเดินตรงนี้ราบเรียบเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วจู่ๆก็มีแอ่งน้ำมีกิ่งไม้หัก
0: หรือที่แย่กว่านั้นคือฝาท่อระบายน้ำอาจจะเปิดอยู่โดยที่เรามองไม่เห็นเลยนะคะ
1: ใช่ครับน้ำท่วมขังมันลบจุดสังเกตพื้นผิวสัมผัสที่เราคุ้นเคยไปหมดเลย
0: ดังนั้นนะคะสิ่งที่อยากแนะนำในช่วงวันที่ 13-14 กันยายนเป็นต้องไปคือหากจำเป็นต้องเดินทางควรใช้แอปพลิเคชันนำทางที่คุ้นเคยค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์และ power bank ให้เต็มเสมอค่ะเพราะในกรณีที่ต้องขอความช่วยเหลือผ่านวิดีโอคอลกับอาสาสมัครหรือใช้ฟีเจอร์แชร์โลเคชันเนี่ยแบตเตอรี่คือสิ่งชี้เป็นชี้ตายเลยนะคะ
1: ที่คนพลุกพล่านกว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าในสัปดาห์หน้าครับ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
1: สำหรับผู้ฟังของเรานะครับแม้รายการเราจะปักหลักที่โคราชแต่เราก็รู้ว่าหลายท่านอาจจะมีแผนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือมีญาติพี่น้องอยู่ภูมิภาคอื่น
0: ใช่ค่ะเราต้องดูแลทุกคน
1: ดังนั้นเรามาเช็คสภาพอากาศทั่วประเทศแบบภาพรวมกันสักนิดครับว่าที่อื่นๆเขาจะเจอหนักเบาแค่ไหนในช่วงวันที่11-14 กันยายน 2569นี
0: ้ยินดีค่ะถ้าเราขึ้นไปดูที่ภาคเหนือช่วงวันที่11-13 กันยายนฝนจะยังน้อยอยู่ค่ะประมาณ 20-40% ของพื้นที่อากาศตอนกลางวันจะร้อนมากอุณหภูมิสูงสุดอาจพุ่งไปถึง37 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะ
1: โหร้อนจัดเลยนะครับ
0: แต่พอถึงวันที่14พอร่องมรสุมถูกดึงลงมาฝนในภาคเหนือก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นเป็น 60-80% ค่ะ
1: ใครอยู่แถวนี้ไม่ต้องรอถึงวันจันทร์ครับเพราะฝนจะตกอยู่ที่ 60-80% ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงเลย
0: ตกหนักน่าดูเลยนะคะเนี่ย
1: ครับและจะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันที่11 และ 14 กันยายนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-28 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ 30-35 องศาเซลเซียสครับใครที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือเดินทางตามริมถนนต้องระวังเรื่องลื่นล้มเป็นพิเศษเลยครับ
0: มาถึงภาคตะวันออกค่ะพื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลมรสุมเต็มๆเลยนะคะฝนฟ้าคะนองจะสูงถึง 70-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ
1: แล้วเรื่องคลื่นลมล่ะครับ
0: สำหรับคลื่นลมในทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะใครที่จะไปเที่ยวทะเลฝั่งตะวันออกช่วงนี้ต้องเช็คสภาพอากาศหน้างานให้ดีเลยนะคะ
1: ปิดท้ายที่ภาคใต้ครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมพื้นที่ 60-80% แต่จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือฝั่งอันดามันตอนบนครับ
0: อือหือฝั่งนั้นคลื่นแรงใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับตั้งแต่วันที่14 กันยายนเป็นต้นไปคลื่นจะสูง 2-3 เมตรและตรงไหนที่มีพายุฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรกรมอุตุถึงกับประกาศเตือนเลยนะครับว่าเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาด
0: ต้องระวังมากๆเลยนะคะ
1: ส่วนประชาชนที่อยู่ตามที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคดีครับ
0: เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเลยว่าเมื่อเราเอาข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ซับซ้อนเหล่านี้มาวางทาบกับเรื่องระเบียบคณะอนุกรรมการคนพิการระดับจังหวัดที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะ
1: ยังไงครับช่วยขยายความหน่อย
0: ก็ในช่วงเวลาที่เกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันข้อมูลและการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วและเข้าถึงได้เนี่ยคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คนตาบอดและคนพิการรอดชีวิตค่ะ
1: อ๋อจริงด้วยครับ
0: การมีตัวแทนของเราเข้าไปงั่งอยู่ในคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดก็เพื่อไปส่งเสียงบอกหน่วยงานรัฐไงคะว่าเวลาแจ้งเตือนภัยอย่าใช้แค่เสียงตามสายหรือข้อความทางไลน์ที่ไม่ได้รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
1: ชัดเจนมากครับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติคือบททดสอบที่สำคัญที่สุดของคณะอนุกรรมการชุดใหม่นี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะสิทธิทางกฎหมายกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเนี่ยมันคือเหรียญเดียวกันที่แยกจากกันไม่ได้จริงๆ
1: ใช่ค่ะและนั่นคือเหตุผลที่เราพยายามนำข้อมูลข่าวสารแบบไม่ตัดทอนมานำเสนอให้ผู้ฟังได้นำไปคิดต่อและปรับใช้ครับสำหรับผู้ฟังท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบใหม่ของพม.หรือขอคำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวรับมือสภาพอากาศสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับเราได้ชัดๆเลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรืออีกหนึ่งหมายเลขคือ081-616-2399ครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยครับ
0: ข้อมูลคือแสงสว่างที่แท้จริงค่ะ ยิ่งเรารู้ลึกรู้จริงเรายิ่งสามารถก้าวเดินออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจแม้ในวันที่อากาศจะแปรปรวนแค่ไหนก็ตามค่ะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์
2: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

เมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ะครับเพลงประพอจาก3โทนหยิบมาให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ9นาฬิกากับอีก48นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3ทั้ง2สถานีนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2สถานีแล้วก็รวมไปถึงผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkfm.org แล้วก็ที่เว็บไซต์ www.ddlamtakong.com นะครับแล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็รวมไปถึงทางด้านของหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube นะครับวิทยุมจร.นครราชสีมาก็ติดตามรับฟังกันได้ที่ชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับ0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับกันอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเปิดรับสมัครนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการประจำสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ1ตำแหน่งโดยมีคุณสมบัตินะครับก็คือเป็นเพศชายหรือเพศหญิงครับอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับมีความตั้งใจนะครับพร้อมเรียนรู้งานสามารถทำงานคนตาบอดได้นะครับแล้วก็หากขับขี่รถยนต์แล้วก็มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษสามารถพักนะครับต่างจังหวัดได้ต่างอำเภอได้นะครับพักค้างคืนได้นะครับในกรณีที่สมาคมเรามีการลงพื้นที่ต่างๆนะครับนอกจากคุณสมบัติแล้วนะครับลักษณะงานนะครับก็จะเป็นการดูแลเรื่องของธุรการต่างๆนะครับจัดระเบียบเอกสารดูแลเอกสารหนังสือเข้าออกนะครับงานสารบัญต่างๆของสมาคมนะครับแล้วก็ลงพื้นที่นะครับตามภารกิจงานของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดนะครับแล้วก็งานอื่นๆที่หัวหน้างานได้มอบหมายนะครับสิทธิ์สวัสดิการนะครับแล้วก็วันทำงานทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคม8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะครับแล้วก็เงินเดือนทดลองงาน3เดือนเดือนละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าหากผ่านการทดลองงานก็ได้รับบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็จะได้รับ 12,000 บาทโดยสัญญาจะเป็นสัญญา1ปีนะครับหากทำงานผ่านหลักเกณฑ์ต่างๆของสมาคมก็จะได้มีการต่อสัญญาให้ในปีถัดไปนะครับสวัสดิการเราก็จะมีทางด้านของกองทุนประกันสังคมนะครับชุดพนักงานแล้วก็อาหารว่างอาหารกลางวันให้นะครับสำหรับระยะเวลาการเปิดรับสมัครครับก็ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นี้ก็คือวันอังคารหน้านะครับก็เปิดรับสมัคร15วันนะครับสามารถมาสมัครกันได้นะครับก็มีเวลาเหลืออีกวันนี้แล้วก็วันอังคารนะครับเพราะว่าวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์เราก็ทางสมาคมของเราปิดทำการนะครับเนื่องจากมีการจัดโครงการสาธารณภัยนะครับที่โรงแรมพอดาโฮเทลนะครับจึงไม่ได้มีเจ้าที่ประจำสำนักงานนะครับเดี๋ยวจะมีประกาศปิดออกมาในช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สำหรับการประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบปฏิบัติก็จะประกาศในวันพุธที่16กันยายน2019นะครับมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบปฏิบัติในวันที่17กันยายนนะครับสอบปฏิบัติในช่วงเช้า 9:00 นถึง 12:00 นครับแล้วก็สอบสัมภาษณ์ 13:00 นถึง 14:00 นนะครับแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อนะครับในวันที่21กันยายนนะครับรายชื่อผู้ที่ผ่านนะครับแล้วก็ได้รับการรับเลือกนะครับแล้วก็เริ่มทำงานวันที่1ตุลาคม2569นะครับท่านใดที่สนใจก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับสามารถดาวน์โหลดใบสมัครนะครับได้ที่หน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยนะครับดาวน์โหลดใบสมัครกันได้เลยแล้วก็หลักฐานต่างๆก็ดูในใบสมัครนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างตรงนี้นะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกดาวน์โหลดนะครับใบสมัครก็มาขอใบสมัครที่สำนักงานก็ได้นะครับมาเขียนที่สำนักงานเลยก็ได้นะครับโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044 353452 044 353452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399นะครับโทรได้ในวันและเวลาทำการนะครับ 8:30 นถึง 17:00 นตอนจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับช่วงนี้นะครับทางสมาคมของเรามีกิจกรรมนะครับมีโครงการมีกิจกรรมหลากหลายโครงการกิจกรรมเลยอาจจะมีการให้บริการได้อย่างไม่ทั่วถึงล่าช้าบ้างเนี่ยต้องขออภัยแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีการประกาศปิดพิเศษนะครับบ่อยนิดนึงนะครับเนื่องจากมีการจัดโครงการอย่างเช่นวันเสาร์นี้แล้วก็วันจันทร์นะครับก็จะมีปิดรอบแรกแล้วก็รอบที่2จะเป็น18-19นะครับก็ปิดทำการอีกเช่นเดียวกันเนื่องจากติดจัดโครงการการออมเงินและการลงทุนนะครับของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะได้หยุด2ช่วงนี้นะครับแต่ก็ถึงแม้สมาคมเราจะหยุดนะครับก็ยังสามารถติดต่อสมาคมเราได้นะครับวันที่เป็นวันทำการนะครับวันเสาร์วันจันทร์อะไรพวกนี้นะครับก็ยังติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์เราได้เพราะเราจะตั้งหมายเลขโทรศัพท์ให้โอนสายไปที่มือถือที่เจ้าที่ถือนะครับแม้จะโทรมา044ก็ยังโอนสายให้นะครับหรือว่าโทรตรงไปที่เบอร์มือถือของสมาคมก็ได้โทรไปที่เบอร์มือถือของมูลนิธิก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถติดต่อสมาคมของเราได้ในช่องทางเดิมทุกๆช่องทางครับหรือว่าผ่านออนไลน์ก็เพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับติดตามข่าวสารติดตามสิ่งดีๆจากทางสมาคมของเราได้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้หรือว่าส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆก็จะมี Facebook นะครับนอกจาก Facebook ก็จะมี Instagram นะครับ @tabord.nm TikTok เรื่องราวชาวตาบอด YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับก็ติดตามก็ได้แล้วก็รายการแสงสว่างในความมืดของเราก็ออกอากาศนะครับในทุกๆช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นผ่านมจร 99.75 แล้วก็รูปน้ำนันทคลอง100เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็15:00 นถึง 16:00 นทุกวันนะครับผ่านทางจอมสุรางเรดิโอ 91.75 อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายก็ติดตามรายการของเราได้ในทุกๆช่องทางทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศได้เลยนะครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันผ่าน 99.75 ในวันเสาร์นะครับฟังการถ่ายทอดเสียงโครงการสาธารณภัยนะครับวันจันทร์ก็อยู่ในช่วงการถ่ายทอดเสียงโครงการเช่นเดียวกันเดี๋ยวพบกันนะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับว
ันนี้ผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.เดินหน้าสานพลังการศึกษาไทยซาอุดีอาระเบียหารือมหาวิทยาลัยคิงอับดุลลาซิสขยายโอกาสเยาวชนไทยพร้อมเชื่อมเครือข่าย OICณ เมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตและสถานกงสุลใหญ่เดินทางเข้าพบดร.มูฮัมหมัดคาบรีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคิงอับดุลลาซิดณสำนักงานอธิการบดีเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการในสาขาต่างๆระหว่างไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการหารือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคิงอับดุลลาซิดได้ต้อนรับคณะจากสอบต.อย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีต่อการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาของไทยในอนาคตโดยพร้อมสนับสนุนให้มีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการร่วมกันโดยเร็วจากนั้นคณะได้พบปะนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่หน้ามหาวิทยาลัยคิงอับดุลลาซิดเพื่อติดตามความเป็นอยู่รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาตลอดจนแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนไทยในอนาคตในช่วงบ่ายคณะจากสอบต.พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์เข้าพบผู้บริหารสำนักงานองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเยาวชนไทยโดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน Islamic Cooperation Youth Forum หรือเวทีเยาวชนความร่วมมืออิสลามทั้งนี้เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายกับเยาวชนจากประเทศต่างๆและการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำพร้อมส่งเสริมแนวคิดการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยกับประชาคมโลก
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ม็อบผู้นำแรงงานได้ยื่นหนังสือแก่รัฐมนตรีว่า
1: ดีใจสงสัยมานานแล้วได้ยินบ่อยๆคำว่าม็อบนี่แปลว่าอะไรครับพี่พศ
2: MOB ม็อบในข่าวนี้หมายถึงกลุ่มคนที่มักก่อความวุ่นวายจ้ะ
3: คำว่าม็อบไม่มีคำภาษาไทยใช้แทนหรือคะ
2: มีสิจ้ะคำว่าม็อบมีคำภาษาไทยใช้แทนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจ้ะ
4: ในเมื่อมีคำไทยใช้แล้วเราก็ควรที่จะใช้คำให้ถูกต้องใช่ไหมคะ
2: ภาษาไทยใช้คำว่ากลุ่มผู้ชุมนุมปัจจุบันมีคำภาษาต่างประเทศแฝงอยู่มากมายในภาษาไทยแต่เมื่อมีคำภาษาไทยที่ใช้แทนกันได้เราก็ควรใช้คำภาษาไทยนะจ๊ะ
1: ต่อไปนี้ดีใจกับใจดีจะขอเป็นผู้พิทักษ์ภาษาไทยเองครับ
2: ดีจ้ะพี่สนับสนุนเต็มที่เลยจ้ะน้องๆหนูๆทางบ้านอย่าลืมนะครับ
4: เราคนไทย

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลังภาคการเงินไทยขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายในภาคการเงินนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลร่วมกันขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายในภาคการเงินที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการป้องกันเชิงรุกไม่ให้ภาคการเงินตกเป็นเครื่องมือทางผ่านหรือช่องทางสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อสร้างระบบการเงินที่มั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือปกป้องประชาชนจากความเสียหายจากการใช้ระบบการเงินในทางที่ผิดซึ่งหลักการสำคัญของกรอบความร่วมมือคือการที่ทุกหน่วยงานต้องกำหนดให้ทิศทางนโยบายและธรรมาภิบาลองค์กรในการป้องกันไม่ให้มีการใช้ระบบการเงินในทางที่ผิดและถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการองค์กรรวมทั้งกำหนดแนวทางการป้องกันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีมาตรฐานขั้นต่ำที่เหมาะสมกับธุรกิจและต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมจะนำความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลเทคโนโลยีและศักยภาพที่เป็นจุดแข็งมาใช้ประโยชน์สูงสุดในการเฝ้าระวังตรวจจับและตอบสนองต่อความเสี่ยงที่สำคัญคือแต่ละหน่วยงานจะร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้รูปแบบการกระทำผิดสัญญาณเตือนภัยรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้รับมือกับธุรกรรมทุจริตที่ซับซ้อนและมักอาศัยช่องว่างทางกฎหมายระหว่างหน่วยงานเป็นเครื่องมือได้ดีขึ้นโดยการดำเนินมาตรการข้างต้นต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้สุจริตการเข้าถึงบริการทางการเงินการแข่งขันที่เป็นธรรมและการส่งเสริมนวัตกรรมอย่างสมดุลควบคู่ไปด้วยทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลทั้งระบบการตรวจสอบลูกค้าและคู่ค้าการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโหว่ของการกระทำผิดพร้อมพัฒนามาตรการต่างๆให้เท่าทันกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เท่าทันให้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบการเงินไทยและความเชื่อมั่นของประชาชนในระยะยาวพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สสส.เปิดตัวอานิชอยากสูงชวนเด็กชายแดนใต้เติบโตสมวัยผ่านการอ่านกินนอนเล่นแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส.ร่วมกับเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดตัวหนังสือนิทานภาพอานิชอยากสูงภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยชวนเด็กชายแดนใต้สูงขึ้นเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกิจกรรมมุ่งนำนิทานและการอ่านมาเป็นเครื่องมือส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยควบคู่การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการการนอนหลับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัยพัฒนาการทั้ง4ด้านรวมถึงทักษะการกำกับตนเองและการบริหารจัดการตนเองตลอดจนการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตั้งแต่วัยเด็กภายในงานมีนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งการอ่านชุดนิทานจักรวาลอานิชกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการนอนการเล่นและการรับประทานอาหารท้องถิ่นเพื่อการเติบโตสมส่วนตลอดจนการนำเสนอแนวคิด Islamic Exclusive Functions สะท้อนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการอ่านสุขภาพโภชนาการการศึกษาและชุมชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์เทิดพงษ์ทองศรีราชกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและผู้เขียนหนังสืออานิชอยากสูงกล่าวว่านิทานเล่มนี้ชวนเด็กและผู้ปกครองมองความสูงในมิติของการเติบโตอย่างแข็งแรงโดยความสูงเป็นผลจากหลายปัจจัยทั้งพันธุกรรมโภชนาการการนอนหลับการออกกำลังกายและสุขภาพโดยรวมพร้อมสื่อสารหลักสำคัญกินดีออกกำลังกายดีนอนดีซึ่งทุกครอบครัวสามารถเริ่มต้นได้สำหรับหนังสืออานิชอยากสูงจะส่งมอบแก่พื้นที่วิจัยปฏิบัติการในจังหวัดปัตตานีนราธิวาสและยะลาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบุคลากรสาธารณสุขและครอบครัวมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างแข็งแรงสมวัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กในพื้นที่ชายแดนใต้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับผู้ให้บริการท่องเที่ยวจัดอบรมเสริมทักษะไกด์ท้องถิ่นลูกหาบและผู้ประกอบการโฮมสเตย์มุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนายปรีชาพลภูนทวีนายอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภออมก๋อยและภาคีเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569หน้าหอประชุมอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเข้าร่วมพิธีและสนับสนุนการดำเนินโครงการพร้อมด้วยประชาชนผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าร่วมการอบรมจำนวน100คนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งไกด์ท้องถิ่นลูกหาบและผู้ประกอบการโฮมสเตย์รวมถึงสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนที่มีคุณภาพและยั่งยืนการจัดอบรมดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาสำคัญโดยที่ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ได้แก่การปฏิบัติตนเมื่อเข้าพื้นที่และเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยนายครินทร์ ฮิรัญไกรราชหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยการเป็นนักเล่าเรื่องเส้นทางเดินป่าและนักสื่อสารความหมายท้องถิ่นโดยนายโชติวิทย์ ที่มาทาธีรโรจจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลนักท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1จังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกิจกรรมร่วมคิดร่วมออกแบบการท่องเที่ยวอำเภออมก๋อยโดยนายปรีชาพลภูนทวีนายอำเภออมก๋อยและนายชุมพลพัฒน์คงธนจารุอนันต์จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบททั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้ง100คนได้รับมอบกิตติบัตรและบัตรประจำตัวเพื่อรับรองความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการบริการนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการสร้างความประทับใจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของอำเภออมก๋อยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พระเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: มายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิด
2: นี่เธอฉันกำลังจะต่อเติมอพาร์ตเมนต์น่ะจะได้มีคนเช่าเพิ่มเธอว่าดีไหม
3: ก็ดีนะจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นว่าแต่เธออ่ะทำเรื่องขออนุญาตแล้วหรือยังอ่ะ
2: อ้าวฉันเคยขออนุญาตไว้ตอนที่สร้างอพาร์ตเมนต์นี่แค่จะเพิ่มอีก2ชั้นเอง
4: ตามกฎหมายแล้วการก่อสร้างดัดแปลงเคลื่อนย้ายหรือใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดนะคะหากไม่ขออนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนใบอนุญาตมีโทษจำคุกถึง3เดือนปรับเงินถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะอีกอย่างตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องระหว่างนั้นยังต้องโดนปรับเงินวันละไม่เกิน 10,000 บาทเชียวนะคะรู้แบบนี้แล้วได้ไม่คุ้มเสียเลยใช่ไหมคะ
2: แบบนี้ต้องไปร่างแบบทำเรื่องขออนุญาตก่อนจะได้ไม่เป็นปัญหาทีหลัง
3: ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนแล้วกันนะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: พี่เสือ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อบจ.สงขลาเตรียมจัดงานแสงศรัทธาแห่งพระโคเฉลิมฉลองวัดพระโคได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสงศรัทธาแห่งพระโคเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวัดพระโคได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงในการประชุมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูบุญญาภิสารเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคและพระครูธรรมธรกิจจากิตติยาโนเจ้าอาวาสวัดดีหลวงพร้อมด้วยรองนายกอบจ.สงขลาหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางและรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด1แสงศรัทธาจากพระโคสู่หัวใจคนทั้งแผ่นดินโดยนำเรื่องราวของวัดพระโคทางด้านพระพุทธศาสนาบารมีหลวงปู่ทวดและประวัติศาสตร์ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนคาบสมุทรสถิงพระมาร้อยเรียงและถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและการแสดงในรูปแบบร่วมสมัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสเรื่องราวและคุณค่าของพระโคในมิติต่างๆโดยแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะที่1จุดประกายศรัทธากำหนดจัดงานแถลงข่าวในวันที่12มกราคม2570ณลานหลวงพ่อทวดสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติลสุรานนท์จากนั้นเข้าสู่ระยะที่2ร่วมสัมผัส7วัน7ราตรีแสงแห่งพระโคระหว่างวันที่25ถึง31มกราคม2570ณวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาและระยะที่3ส่งต่อแสงเป็นการเผยแพร่เรื่องราวและภาพบรรยากาศจากการจัดงานเพื่อขยายการรับรู้และต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาในพื้นที่ภายในงานเตรียมจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งพิธีทางศาสนาการแสดงแสงสีเสียงขบวนตามรอยหลวงปู่ทวดการนำเสนอวิถีชีวิตและอาหารพื้นถิ่นรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิโนราหนังตะลุงและเพลงบอกพร้อมกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่โดยนำเสนอในรูปแบบ7แสง7เรื่องราวเพื่อสะท้อนเรื่องราวของพระโคผ่านมิติด้านศรัทธาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนคาบสมุทรสถิงพระทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อให้การจัดงานแสงศรัทธาแห่งพระโคมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความสำคัญของวัดพระโคในโอกาสได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนและนักท่องเที่ยวในการร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญของจังหวัดสงขลา
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

มเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวัน

ชนด้วยนะครับข้อที่8ผู้ช่วยคนพิการผู้ช่วยคนพิการให้กับคนพิการที่จำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยเพื่อให้ประกอบกิจวัตรประจำวันวันละไม่เกิน1ชั่วโมงเดือนละไม่เกิน180ชั่วโมงข้อที่9สิทธิทางอาชีพคนพิการจะได้รับการฝึกอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นต้นรวมไปถึงโรงเรียนซึ่งเป็นเอกชนหลายๆที่ทั่วประเทศเลยนะครับที่เขามีการเปิดโรงเรียนเพื่อจัดฝึกอบรมในการประกอบอาชีพให้กับผู้พิการในทุกๆภาคของประเทศไทยเลยนะครับข้อที่10สิทธิทางการศึกษาคนพิการมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงจบปริญญาตรีและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาข้อที่11ครับลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะการลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะหรือว่าการลดหย่อนค่าโดยสารมีดังต่อไปนี้ 1. รถไฟฟ้า BTS ขึ้นฟรีทุกสถานี 2. รถไฟฟ้า MRT ขึ้นฟรีทุกสถานี 3. Airport Rail Link ขึ้นฟรีเฉพาะสายสีน้ำเงินหรือว่า City Line นะครับการบินไทยลด 50% ผู้ดูแลคนพิการ1คนจะลด 25% อันนี้เฉพาะในส่วนของdomestic นะครับก็คือภายในประเทศคนพิการเนี่ยจะไปไหนก็ได้ถ้าเป็นภายในประเทศตั๋วเครื่องบินลด 50% ส่วนที่เป็นคนดูแลคนติดตามนี่เขาจะลด 25% นะครับข้อที่5ลดขสมกและลดร่วมบริการของขสมกทุกชนิดจะลดค่าบริการ 50% ข้อที่6บขสลดค่าบริการ 50% เช่นกันอันนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับข้อที่7เรือโดยสารได้แก่เรือด่วนเจ้าพระยาเรือในคลองแสนแสบและเรือข้ามฟากขึ้นฟรีได้หมดเลยนะครับข้อสุดท้ายข้อที่8ครับรถไฟลดค่าโดยสาร 50% รถไฟเนี่ยแหละครับขึ้นเหนือลงใต้ก็ลด 50% จากราคาตั๋วจริงๆสมมุติว่าค่าตั๋ว300บาทคนพิการที่มีบัตรคนพิการก็สามารถจ่ายค่าตั๋วแค่150บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สิทธิข้อสุดท้ายคือข้อ12เป็นสิทธิทางการแพทย์สิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าท .74 มี26รายการนะครับจะได้รับสิทธิของการตรวจวินิจฉัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการการตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิการแนะนำให้คำปรึกษาบริการเป็นรายกรณีเช่นการให้ยาเวชภัณฑ์การศัลยกรรมหรือว่าเรื่องของกายภาพบำบัดเหล่านี้ก็เป็นสิทธิสำหรับผู้พิการที่ทางภาครัฐเขาจัดให้นะครับฉะนั้นใครที่เป็นผู้พิการและยังไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคนพิการก็ต้องรีบไปดำเนินการนะครับจะได้สิทธิต่างๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้โดยเฉพาะข้อแรกเลยก็คือเรื่องของเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการจดทะเบียนมีบัตรคนพิการได้รับสิทธิอะไรบ้างนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณประจำวันนี้ครับ

ฟังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

ารสำหรับผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมอาจบดเคี้ยวอาหารได้ไม่ดีเท่ากับผู้ที่มีฟันแบบธรรมชาติเพราะเนื้อเยื่อที่รองรับฟันเทียมรับแรงบดเคี้ยวได้เพียง1ใน3หรือ1ใน4ของฟันธรรมชาติและความแข็งแรงของเนื้อเยื่อแต่ละคนก็แตกต่างกันความสามารถที่จะใช้ฟันเทียมเคี้ยวอาหารจึงไม่เท่ากันเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเคี้ยวอาหารด้วยฟันเทียมได้ดีขึ้นจึงควรเลือกอาหารดังต่อไปนี้เลือกเคี้ยวอาหารที่เคี้ยวง่ายย่อยง่ายเช่นเนื้อปลาหมูสับเพราะหมูสับเคี้ยวได้ง่ายกว่าหมูชิ้นนะครับข้อต่อมาแบ่งอาหารเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆและรับประทานอาหารเป็นคำเล็กๆจะช่วยให้เคี้ยวได้ง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารแข็งอาหารเหนียวเช่นก้านผักแข็งๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มันจะเคี้ยวลำบากสำหรับการใส่ฟันเทียมนะครับข้อต่อมาหลีกเลี่ยงอาหารที่โรยด้วยเม็ดน้ำตาลทรายเม็ดถั่วหรือเม็ดงาเพราะอาจจะแทรกเข้าไปอยู่ในฟันเทียมทำให้เจ็บได้นะครับรับประทานผลไม้สดแทนขนมหวานเพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่และควรตัดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆเพื่อให้สามารถเคี้ยวได้ง่ายขึ้นข้อต่อมาครับวิตามิน B ซึ่งได้จากอาหารประเภทนมไข่ผักสีเขียวเข้มมันฝรั่งและธัญพืช

นี้จะฟันเทียมไม่ฟันเทียมจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุก็ควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วทุกๆวัยเลยนะครับไหนๆก็พูดเรื่องของอาหารแล้วผมอยากจะพูดในหัวข้อต่อไปในเรื่องของกินพอดีไม่มีอ้วนอันนี้ก็เหมาะสมสำหรับทั้งทุกเพศทุกวัยเลยนะครับไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเรามาดูในเรื่องของสาเหตุโรคอ้วนกันก่อนครับโรคอ้วนเกิดจากการที่ร่างกายได้รับพลังงานเกินสมดุลคือได้รับพลังงานจากอาหารมากกว่าพลังงานที่ร่างกายใช้ไปทำให้เหลือพลังงานเก็บสะสมไว้ในร่างกายในรูปแบบของไขมันมากขึ้นทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นในที่สุดพูดง่ายๆสมมุติว่าร่างกายเราเป็นตัวรับพลังงานรับอาหารเรารับอาหารเข้ามา 1,000 แคลอรี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้พลังงานเหล่านั้นออกไปสมมุติว่าแค่เดินเหินธรรมดาไม่ได้ออกกำลังกายนะครับใช้ออกไปแค่500แคลอรี่แบบเนี้ยแปลว่ามันก็ยังสะสมอยู่ในร่างกายเราอีก500แคลอรี่นั่นแหละครับเป็นที่มาของความอ้วนนะครับผลเสียของการเป็นโรคอ้วนทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานความอ้วนนอกจากตัวเองอ้วนลำบากแล้วยังมีโรคตามมาอีกหลายโรคเลยโรคเบาหวานนะครับมีความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงมีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งอยู่ในรูปแบบของ VLDA เป็นไขมันชนิดไม่ดีซึ่งจะทำหน้าที่พาเอาไขมันไปสะสมอยู่ในบริเวณหลอดเลือดทั่วร่างกายทำให้เกิดหลอดเลือดตีบแข็งมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้สูงนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพราะทำให้เกิดการคั่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉพาะเวลานอนหลับปอดจะขยายตัวน้อยทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้มีปัญหาเกี่ยวกับข้อและกระดูกทำให้ปวดหัวเข่าปวดข้อเท้ากระดูกงอและขาโก่งเพราะต้องแบกรับน้ำหนักมากตลอดเวลาข้อต่อมาครับมีปัญหาทางด้านพัฒนาการที่ต้องใช้กล้ามเนื้อคือจะทำให้เดินไม่คล่องตัวการเดินหรือการวิ่งก็จะเหนื่อยได้ง่ายในเด็กโตอาจพบอาการปวดสะโพกถึงกับขั้นทำให้เดินไม่ได้ถ้าเป็นอาการหนักๆนะครับลักษณะของเด็กที่มีโรคอ้วนเด็กอ้วนตั้งแต่เล็กคือตั้งแต่อายุ6เดือนและระหว่าง9ขวบถึง10ขวบจะพบว่าเซลล์ไขมันจะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมากลักษณะอ้วนจะเป็นแบบทั้งตัวเด็กอ้วนมีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนมากกว่าเด็กที่ไม่อ้วนคนที่อ้วนตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนอ้วนมากๆเช่นน้ำหนักเกินร้อยละ170ของน้ำหนักมาตรฐานเซลล์ไขมันจะเพิ่มทั้งจำนวนและขยายขนาดการลดความอ้วนจะลดขนาดของเซลล์ไขมันแต่จำนวนเซลล์ไขมันจะคงที่ดังนั้นคนที่อ้วนตั้งแต่เด็กจะลดน้ำหนักลงสู่ปกติได้ยากเด็กที่อ้วนจนถึงอายุ6ขวบจะมีโอกาสเป็นโรคอ้วนร้อยละ25และหากเด็กอ้วนจนถึงอายุ12โอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนต่อเนื่องมีถึงร้อยละ75เลยทีเดียวในกรณีที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าอ้วนตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ12เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นคนอ้วนต่อเนื่องเลยดังนั้นหากปล่อยให้เด็กอ้วนตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะครับก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเขาตามมาอีกมากมายเลยองค์ประกอบที่สำคัญของการเกิดโรคอ้วน 1. พฤติกรรมการกินอาหารไม่ถูกต้องกินอาหารที่มีไขมันสูงกินอาหารประเภทข้าวแป้งและน้ำตาลสูงการขาดการออกกำลังกายโรคของระบบต่อมไร้ท่อความผิดปกติของไฮโปทาลามัสโรคต่อมพาราไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติภาวะการขาดฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตภาวะฮอร์โมนอินซูลินมากกว่าปกติการใช้ยาบางชนิดเช่นยารักษาโรคจิตประสาทและยาสเตียรอยด์นี่ก็เป็นสาเหตุองค์ประกอบของการเกิดโรคอ้วนนะครับรวมไปถึงเรื่องของพันธุกรรมและความเครียดที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนโดยทำให้เวลาเครียดแล้วก็จะกินจุกินเยอะกว่าปกตินะครับความผิดปกติของศูนย์ควบคุมการกินเช่นเนื้องอกอาจทำลายศูนย์ความอิ่มทำให้กินแบบไม่รู้จักอิ่มสักทีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสาเหตุโรคอ้วนเรามาดูตัวอย่างกันบ้างครับคุณผู้ฟังอาหารที่ให้พลังงานสูงกับการออกกำลังกายที่เผาผลาญพลังงานให้หมดไปเช่นพิซซ่า1ชิ้นให้พลังงาน
500 กิโลแคลอรี่จะต้องว่ายน้ำ

ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งโอ้โหพิซซ่าชิ้นเดียวนี้ต้องว่ายน้ำเพื่อเผาผลาญพลังงานของพิซซ่า1ชิ้น500กิโลแคลอรี่นี้ตั้ง1 ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับคุณผู้ฟังทีนี้ทานอะไรก็ต้องระวังนะครับตัวอย่างที่2แฮมเบอร์เกอร์ไก่1ชิ้นให้พลังงาน318กิโลแคลอรี่จะต้องกระโดดเชือกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนั่นเองไก่ทอด1ชิ้นให้พลังงาน280กิโลแคลอรี่จะต้องเดินเร็วประมาณ1ชั่วโมงมันฝรั่งทอด1ห่อเล็กเล็กด้วยนะครับให้พลังงาน375กิโลแคลอรี่จะต้องวิ่งประมาณ40

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวัน

0: ดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กับบทเพลงที่ชื่อฟ้าแดงนะคะของอโศกสุขศิริพฤกษ์ค่ะเป็นเพลงที่แม่บรรเทาสำราญใจขอเข้ามาใน Facebook นะคะก็ขอบคุณน้องเต้ครับขวัญใจสวแล้วก็ขอสวัสดีจ้าคุณตุ๊กคนสวยจังเต้คนหล่อด้วยจากแม่บุญเรียนนะคะน้องตุ๊กน้องเต้บ่ายนี้ขอฟังเพลงฟ้าแดงจากอโศกสุขสิริพฤกษ์คุณอเนกพริกไทยส่งตุ๊กตาหมีมาให้นะคะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจทาง Facebook ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่เราได้สื่อสารกันออกให้คุณผู้ฟังได้ทั้งวิทยุทั้ง Facebook สื่อโซเชียลนะคะสังคมที่ดีเริ่มจากการช่วยเหลือกันค่ะมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสผ่านการศึกษาหลักการพัฒนาอาชีพเราเชื่อว่าทุกคนควรมีชีวิตที่มีคุณค่าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ร่วมมือกับเราเพื่อสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและยั่งยืนวิสัยทัศน์ของมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมูลนิธิของเรามุ่งสร้างสังคมที่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็พันธกิจของเราคือส่งเสริมศักยภาพของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสผ่านการศึกษาฝึกอบรมอาชีพและการสนับสนุนด้านสังคมเพื่อความเสมอภาคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายเรามุ่งมอบโอกาสทางการศึกษาและอาชีพสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นสร้างความตระหนักรู้ในสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พิการในทุกมิติของชีวิตค่ะผู้พิการที่ความพิการทางสายตาหลายท่านนะคะมีความสามารถพิเศษหูจะได้ยินอะไรอะไรได้เยอะแล้วก็รับฟังได้เร็วแล้วก็มีความสามารถในการร้องเพลงได้ไพเราะจริงๆค่ะในช่วงนี้พี่เต้ก็จะนำบทเพลงเข้าสู่รายการอีกแล้วค่อยมาพบกันอีกนะคะ

กับบทเพลงที่ชื่อสาวบางกรวยนะคะก็เป็นบทเพลงดีๆที่แม่บุญเรียนที่รักฝากมาให้นะคะฝากหนักๆให้แม่บรรเทาแล้วก็ยายนโมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันในตอนนี้ค่ะก็ชีวิตของเราก็ร่างกายของเราก็เสื่อมไปตามวัยอาจจะปวดขาปวดแข้งเดินช้าๆแล้วก็พูดช้าๆนะคะสำหรับคนที่สูงวัยนะคะ60ขึ้นไปแต่บางคนที่พิการอายุยังน้อยอยู่ก็พิการทางร่างกายหูทางร่างกายสายตาทางร่างกายสมองทางจิตใจก็มีนะคะแล้วก็เรื่องของความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ค่ะบุคคลที่มีพฤติกรรมทางอารมณ์และพฤติกรรมที่มีความบกพร่องมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบุคคลทั่วๆไปที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆปัญหาทางพฤติกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งขาดสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีความคับข้องใจมีการเก็บกดทางอารมณ์โดยแสดงออกทางร่างกายที่เห็นในจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่เทศบาลนครบุรีรัมย์เห็นคนที่เดินแบบอาการเหม่อลอยแล้วก็เดินไม่หยุดเดินก้าวๆไปเรื่อยๆอาจจิตใจอาจจะพุ่งจู๊ดแบบไม่สนใจอะไรคือจิตจะอยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยความคิดก็โลดแล่นเกินไปนะคะคนก็บางคนก้าวร้าวก่อกวนมีพฤติกรรมทางอารมณ์นะก่อกวนความสงบของผู้อื่นรวมไปถึงความโหดร้ายความทารุณชกต่อยทำร้ายตัวเองและผู้อื่นหวีดร้องกระทืบเท้าไม่เชื่อฟังครูไม่เชื่อฟังพ่อแม่พฤติกรรมอาจรุนแรงขึ้นโดยไม่ได้มีโอกาสแก้ไขอย่างถูกต้องเลยนะคะก็ต้องมีสถานที่บำบัดทางร่างกายแล้วก็บำบัดต้องเป็นคนที่เข้าใจในจุดนี้ที่เขาแตกต่างจากเราคนทั่วไปนะคะเคลื่อนไหวปราศจากจุดหมายมีความสนใจสั้นมีไม่สนใจบทเรียนขาดสมาธิในการเรียนมีพฤติกรรมที่อาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกรำคาญและไม่อยากกลายเป็นจุดบอดหรือว่าจุดที่คนหลายๆคนไม่กลายเป็นสิ่งอัปมงคลสำหรับสังคมไปนะคะนี่ก็คือเรื่องที่แย่ๆสำหรับพฤติกรรมที่ไม่ดีส่วนพฤติกรรมคนพิการที่ดีๆก็คือการเข้าไปเรียนรู้ฝึกอาชีพอย่างเช่นการนวดแพทย์นวดทักแพทย์แผนไทยนะคะก็ได้รับการฝึกอบรมประมาณ1เดือนครึ่งจบหลักสูตรแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรให้นะคะส่วนผู้พิการทางการเห็นก็จะมีโรงเรียนสอนคนตาบอดแล้วก็ฝึกอ่านจากอักษรเบลนะคะจนเรียนไปเรียนมาได้ถึงปริญญาเอกและได้กลับมามีอาชีพสอนคนอื่นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือความพิการก็สามารถที่จะนั่งรถแชร์แล้วก็เล่นกีฬาฝึกพาราบุรีรัมย์พาราเกมนะคะเด็กดีใจนะคะที่ได้มีการได้ออกแรงแล้วได้แสดงความสามารถในการรับลูกบอลส่งฟุตบอลแล้วก็แข่งขันความเร็วสติปัญญานะคะทั้งลูกฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันแล้วก็วีลแชร์ที่เราได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาแข่งที่จังหวัดบุรีรัมย์กันแล้วมีพี่เต้บอกว่ามีคนมาขอเพลงเพิ่มนะคะเพลงของตามาผูกแขนแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งก็ฝากเป็นกำลังใจ เพลงกั้นน้ำตามาผูกแขนนะคะได้รับฟังในช่วงนี้พี่เต้จัดให้ค่ะ

กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะความบกพร่องทางการเรียนรู้คือมีปัญหาด้านการพัฒนาการช้าปัญหาการฟังปัญหาการอ่านการพูดการเขียนการสะกดการใช้เหตุผลการรวบรวมความคิดนะคะรวมถึงการได้ยินของร่างกายหรือว่าการแปลเสียงหรือการรับรู้แปรปรวนไปจากเดิมเด็กบางคนเห็นหนังสือต้องเห็นหนังสือกลับหลังนะคะแล้วก็แปลความและเข้าใจจากการได้ยินที่บางคนไม่เข้าใจตัวเลขความหมายของตัวเลขเลยและบางคนก็เสียงพูดผิดปกติอ้อแอพูดเป็นคำไม่ได้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกันก็คือกล้ามเนื้อหดเกร็งหดตัวทำให้เกิดความเคลื่อนไหวช้ากล้ามเนื้อกระตุกแล้วก็การทรงตัวไม่ดีเดินเซไปเซมาแล้วอีกอย่างที่อยากจะสื่อสารกันบอกคือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปแล้วคนที่เสพยาเสพติดประเภทบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ทำลายสมองและทำลายการทำงานของระบบสมองไปอาจจะเป็นพิการได้นะคะก็กล่าวกันไว้ในช่วงนี้รวมถึงการขับรถอย่าประมาทนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วความบาดเจ็บก็ตามมาถ้าไม่ถึงแก่ความตายก็พิการละค่ะก็ฝากกันไว้ขอบคุณพี่เต้ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายช่างหัวหน้าฝ่ายรายการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านวีรยุทธน้อยพรหมค่ะสำหรับวันนี้วิภาวีและวีรยุทธการบรรจงขอลาไปก่อนนะคะตุ๊กเต้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำ
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: สกร.เชียงใหม่จัดงานเชียงใหม่โดโอเพ่นเฮาส์2026ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาคนและชุมชนที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชียงใหม่โดโอเพ่นเฮาส์2026จากผลงานสู่แรงบันดาลใจจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้และความสำเร็จของสถานศึกษาในสังกัดตลอดจนเป็นวิธีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้สถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนและภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอผลงานที่มีคุณค่าและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีนายพงศักดิ์บุญเปงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ครูอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายจากทั้ง25อำเภอเข้าร่วมงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ภายในงานมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจำนวน25แห่งเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบอาทินิทรรศการการแสดงผลงานด้านการเรียนรู้นิทรรศการผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการบรรยายพิเศษเวทีนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในการสร้างสื่อดิจิทัลรวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนและชุมชนการส่งเสริมการสร้างอาชีพการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่ครูและสถานศึกษาที่มีผลงานและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนต่อยอดและขยายผลสู่การเรียนรู้ในรูปแบบของพื้นที่ต่างๆทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวสะท้อนถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็น น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
14: Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452 หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: 2นาทีกับสาระดีๆจากกรมส่งเสริมการเกษตรตอนช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ปรับปรุงช่องทางในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมาโดยตลอดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรโดยในปัจจุบันเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเกษตรกรสามารถนำเอกสารการขึ้นทะเบียนได้แก่แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรหรือทบก.01บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนดสำหรับเกษตรกรที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปสำนักงานเกษตรอำเภอสามารถขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองผ่าน e-form ทะเบียนเกษตรกรที่เว็บไซต์ e-farmer.doae.go.th และสำหรับเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ทุกที่ทุกเวลาและยังสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนความเป็นเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัลได้อีกด้วยช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นมานั้นถือเป็นช่องทางในการช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากภาครัฐยกระดับการให้บริการเกษตรกรลดภาระเกษตรกรในการเดินทางเพื่อติดต่อราชการสะดวกสบายขนาดนี้อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

ารายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำช่วงบ่ายนะครับของวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับวันศุกร์ที่11กันยายน2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับรับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในช่วงนี้นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุท้องถิ่นปะทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ณเวลานี้เลยนะครับหรือว่าติดตามทุกๆรายการทุกๆช่วงเวลาของเราครับผ่านทางสถานีวิทยุผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org นะครับแล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ได้เลยนะครับแล้วก็รับฟังมาทางจอมสุรางโคระ .com ได้1ช่องทางนะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับประกาศของกระทรวงพม.นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นระเบียบที่เกี่ยวกับคนพิการเรานะครับซึ่งได้มีการประกาศไปที่ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่4กันยายน2519ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้นำเสนอไปแล้ว2ระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการนะครับแล้วก็ระเบียบเกี่ยวกับการทำบัตรคนพิการการต่อบัตรคนพิการนะครับอายุบัตรคนพิการนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นระเบียบเกี่ยวกับอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับฉบับที่2/2569นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญครับในการอนุมัติโครงการอนุมัติเงินกู้ของคนพิการเราในแต่ละจังหวัดนะครับในแต่ละจังหวัดก็จะมีอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับตามระเบียบนี้รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการถึงกฎหมายฉบับหนึ่งดูนะคะกฎหมายที่จู่ๆก็เข้ามาพลิกขั้วอำนาจการบริหารในระดับจังหวัดแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ
2: น่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะคือมันบังคับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องให้สิทธิขาดในการตัดสินใจกับกลุ่มคนที่เคยมักจะถูกมองข้ามมาตลอด
2: อ๋อครับ
1: กฎหมายที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องสมมุตินะคะแต่มันเพิ่งประกาศใช้จริงแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างนโยบายที่เราคุ้นเคยไปตลอดกาลเลยล่ะค่ะ
2: โอ้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ย
1: ใหญ่มากค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: คือสำหรับช่วงนี้เนี่ยเรามีความตั้งใจมากๆที่จะนำข้อมูลข่าวสารที่สำคัญมาทำการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันแบบลงรายละเอียดเลยนะคะ
2: ใช่ครับเพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านได้ก้าวทันสถานการณ์แล้วก็เข้าใจถึงกลไกเบื้องหลังข้อมูลต่างๆไปพร้อมๆกันครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารในวันนี้

0: 75เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองค่ะโดยเราจะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ
1: ครับถือว่าเป็นช่วงเวลาดีลียามบ่ายเนาะ
0: ใช่ค่ะรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะ
1: ครับผมถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาสกัดเอาเฉพาะแก่นที่สำคัญจริงๆของข่าวสารครับทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเลยครับเอามาวิเคราะห์ให้เห็นภาพว่ามันจะกระทบกับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างครับ
0: จริงค่ะภารกิจการเกาะลึกของเราในวันนี้เนี่ยมี2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะซึ่งเราจะเน้นน้ำหนักไปที่เรื่องแรกเป็นพิเศษเลยค่ะ
1: เรื่องกฎหมายที่เราเกริ่นกันไว้ตอนต้นใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะนั่นคือการชำแหละประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่ล่าสุดว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: คือมันมีรายละเอียดซ่อนอยู่เยอะมากที่อาจจะเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานในระดับจังหวัดไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเชื่อมโยงไปสู่การรายงานสภาพอากาศแบบเจาะลึกค่ะ
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ
0: ใช่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้นะคะ
1: ครับผม
0: โอเคเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่ก่อนเลยซึ่งขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่านี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับคนตาบอดและคนพิการค่ะ
1: ใช่ครับคือพอเราพูดถึงคำว่าราชกิจจานุเบกษาเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเอกสารราชการ
0: มันดูอ่านยากเนาะแบบไกลตัวอะไรแบบนี
1: ้ถูกต้องครับมันดูอ่านยากและไกลตัวแต่ในความเป็นจริงนะครับตัวอักษรทุกตัวในนั้นเนี่ยคือเครื่องมือจัดสรรอำนาจและงบประมาณเลยครับ
0: จริงด้วยค่ะ
1: ถ้าเราไม่เข้าใจกลไกของมันนะครับเราก็จะเสียสิทธิที่เราพึงมีไปอย่างน่าเสียดายเลยแหละครับ
0: ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตกางเอกสารอ้างอิงฉบับนี้เลยนะคะคือเมื่อวันที่3กันยายนปีพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะ
1: ครับผม
0: ได้ประกาศปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจำนวนถึง5ฉบับด้วยกันค่ะ
1: 5ฉบับเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปเลยแต่ว่าฉบับที่เราต้องไฮไลท์ตัวหนาๆไว้เลยเนี่ยคือฉบับที่2พุทธศักราช2569ค่ะ
1: อ๋อฉบับที่2ว่าด้วยเรื่องอะไรครับ
0: ว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดค่ะอยากให้ช่วยขยายความกลไกของฉบับนี้หน่อยค่ะว่ามันรื้อโครงสร้างเดิมยังไงแล้วทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับมันมากขนาดนี้คะ
1: คืออย่างนี้นะครับถ้าเราถอยออกมามองภาพประวัติศาสตร์การทำงานที่ผ่านมาปัญหาคลาสสิกเลยของการบริหารงานระดับจังหวัดก็คือนโยบายเนี่ยมันมักจะถูกคิดและตัดสินใจโดยคนที่ไม่ได้เผชิญปัญหาด้วยตัวเองครับ
0: ก็คือให้คนที่ไม่ได้พิการมาคิดนโยบายให้คนพิการใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับคณะกรรมการส่วนใหญ่มักจะเป็นข้าราชการหรือผู้เชี่ยวชาญทั่วไปครับอาจจะมีตัวแทนคนพิการเข้าไปนั่งด้างแหละแต่ก็เป็นเพียงเสียงส่วนน้อยมากๆครับ
0: แบบเข้าไปก็โหวตสู้อะไรไม่ได้อยู่ดี
1: ประมาณนั้นครับทีนี้สิ่งที่ประกาศระเบียบฉบับที่2ปี2569เข้ามาจัดการเนี่ยคือการเข้าไปแก้ที่สัดส่วนของอำนาจโดยตรงเลยครับ
0: โอ้โหแก้ตรงๆเลยเหรอคะ
1: ครับจุดที่ถูกปรับปรุงและน่าจับตามองที่สุดจะอยู่ในส่วนของหมวดข้อที่4ข้อ5ข้อ7แล้วก็ข้อ8ครับ
0: มีหลายข้อเลย
1: สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือในหมวดข้อที่4เนี่ยกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงสัดส่วนตัวแทนในคณะอนุกรรมการครับ
0: เขาระบุไว้ว่ายังไงบ้างคะ
1: เขาบังคับเลยครับว่าต้องมีผู้แทนจากองค์กรคนพิการจำนวน7คนและไฮไลท์สำคัญคือในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยกฎหมายขีดเส้นใต้บังคับเลยนะครับว่าไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็นคนพิการครับ
0: โหครึ่งหนึ่งเลยนะคะ
1: ใช่ครับนี่คือการรับประกันเลยว่าเสียงของคนพิการจะต้องเป็นเสียงที่เข้าไปนั่งร่วมโต๊ะแล้วก็มีสัดส่วนมากพอที่จะตัดสินนโยบายได้จริงครับ
0: เดี๋ยวขอเบรกแทรกตรงนี้นิดนึงนะคะ
1: ครับได้ครับ
0: คืออยากตั้งข้อสังเกตว่าเราเคยเห็นเรื่องระบบโควต้าหรือการกำหนดสัดส่วนแบบนี้มาบ้างแล้วในอดีตนะคะถ้าคณะอนุกรรมการชุดนี้เปรียบเหมือนกับตันและลูกเรือที่คอยบังคับทิศทางนโยบายระดับจังหวัดเนี่ย
1: ครับผม
0: การที่กฎหมายบังคับให้ครึ่งหนึ่งของผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นคนพิการมันจะช่วยอุดรอยรั่วของการทำงานในอดีตที่คนไม่ได้พิการมาคิดนโยบายแทนคนพิการได้ยังไงบ้างคะ
1: เป็นการตั้งคำถามที่เฉียบ

0: ขาดมากครับ
1: คือแอบสงสัยว่าทางจังหวัดเขาอาจจะแค่ตั้งคนให้ครบโควต้าไปงานๆไหมคะ
0: ใช่ครับมองเห็นความจริงของระบบราชการเลยครับถูกต้องเลยครับที่ว่าโควต้าอย่างเดียวอาจกลายเป็นการจัดฉากได้แต่ถ้าเราอ่านประกอบกับข้ออื่นๆระเบียบฉบับนี้เขามีกลไกป้องกันเรื่องนั้นอยู่ครับ
1: อ๋อเหรอคะป้องกันยังไงคะ
0: ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายหลักคิดเรื่องประสบการณ์ตรงก่อนครับการนำคนไม่ได้พิการมาคิดนโยบายให้คนพิการเนี่ยมันก็เหมือนกับการให้วิศวกรที่ถนัดขวาล้วนๆเลยนะครับมาออกแบบสมาร์ทโฟนสำหรับคนถนัดซ้ายนั่นแหละครับ
1: อ๋อเห็นภาพเลยค่ะ
0: ใช่ไหมครับต่อให้มีความตั้งใจดีแค่ไหนทุ่มงบประมาณไปเท่าไหร่ตำแหน่งของปุ่มกดหรือสรีระศาสตร์ต่างๆมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดครับ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้งานสิ่งนั้นในชีวิตจริง
0: ถูกข้องครับการมีคนพิการหรือคนตาบอดเขาไปนั่งเกินครึ่งมันคือการเอาผู้ใช้งานจริงไปเป็นคนตรวจสอบและอนุมัติแบบตั้งแต่ต้นทางเลยครับ
1: โหชอบการเปรียบเทียบเรื่องสมาร์ทโฟนคนถนัดซ้ายมากค่ะคือมันเห็นภาพเลยนะคะว่าทำไมทางเท้าหลายแห่งถึงมีเสาไฟผุดขึ้นมาตรงกลางหรือทำไมเสียงสัญญาณไฟข้ามถนนถึงไม่ได้ยินในจุดที่ควรจะได้ยิน
0: ใช่ครับ
1: เพราะในอดีตคนถนัดขวาหรือก็คือคนที่มองเห็นปกติเนี่ยเป็นคนเซ็นอนุมัติแบบนั้นเอง
0: ใช่เลยครับและเพื่อตอบคำถามที่ว่าจะป้องกันการจัดฉากได้ยังไงตรงนี้ต้องไปดูระเบียบข้อ5ข้อ7แล้วก็ข้อ8ประกอบครับ
1: ค่ะข้อพวกนี้มันทำงานยังไงคะ
0: ข้อ5เนี่ยเขากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนครับไม่ให้เกิดการผูกขาดเก้าอี้
1: ดีค่ะจะได้หมุนเวียนกันไป
0: ส่วนข้อ7นี่คือฟันเฟืองสำคัญเลยครับเขาบังคับให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ4ครั้งครับ
1: อ๋อก็คือบังคับให้ต้องเจอหน้ากันทุกๆไตรมาสเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับหน่วยงานรัฐไม่สามารถตั้งคณะกรรมการทิพย์ขึ้นมาใส่ชื่อไว้ในรายงานประจำปีแล้วก็ปล่อยเกียร์ว่างได้อีกต่อไปแล้วครับ
1: คือต้องมีการคุยกันจริงๆ
0: ใช่การประชุมอย่างน้อยปีละ4ครั้งหมายถึงต้องมีการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการมีแรงงานการประชุมที่ตรวจสอบได้ครับและไฮไลท์อีกตัวคือข้อ8ครับ
1: ข้อ8นี่คือเรื่องอะไรคะ
0: ข้อ8ให้อำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยได้ครับ
1: หมายความว่ายังไงคะ
0: ลองจินตนาการตามนี้นะครับสมมุติว่าที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีปัญหาเฉพาะเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของคนตาบอดในการใช้บริการโรงพยาบาล
1: ค่ะ
0: คณะอนุกรรมการชุดใหญ่สามารถใช้อำนาจตามข้อ8แต่งตั้งทีมทำงานย่อยที่ประกอบด้วยคนตาบอดในโคราชล้วนๆเข้าไปเจาะลึกหาข้อมูลแล้วก็ทำข้อเสนอแนะเรื่องโรงพยาบาลโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: โอ้โหพออธิบายแบบนี้เห็นภาพการทำงานที่เป็นระบบมากเลยนะคะ
0: ครับมันทำให้การแก้ปัญหามีความแหลมคมเจาะจงพื้นที่แล้วก็มีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยครับไม่ใช่แค่การเขียนจดหมายร้องเรียนแบบสมัยก่อน
1: โอ้มันไม่ใช่แค่การให้ที่นั่งบนโต๊ะประชุมแล้วเนาะแต่ว่าเป็นการมอบเครื่องมือทางกฎหมายให้สามารถตั้งทีมตรวจสอบและขับเคลื่องประเด็นย่อยๆได้ด้วยตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: นี่คือการเปลี่ยนผ่านจากการที่รัฐทำเพื่อคนพิการมาสู่การทำร่วมกับคนพิการอย่างแท้จริงเลยนะคะถือเป็นก้าวสำคัญที่พี่น้องคนตาบอดและคนพิการในจังหวัดต้องตามติดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากกลไกนี้ให้เต็มที่เลยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับผม
1: ทีนี้การที่คณะอนุกรรมการชุดใหม่นี้จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดได้ดีบททดสอบแรกๆที่พวกเขาจะต้องเผชิญในโลกความเป็นจริงก็คือเรื่องของการจัดการภาวะวิกฤตค่ะ
0: ใช่เลยครับ
1: สำหรับคนตาบอดหรือคนพิการนะคะเมืองที่ไม่ได้ออกแบบมาอย่างดีเนี่ยเวลาเจอวิกฤตสภาพอากาศรุนแรงมันไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สะดวกนะคะ
0: ครับแต่มันอันตรายมาก
1: ใช่ค่ะมันคืออันตรายถึงชีวิตได้เลยและถ้าเรามองไปที่เรดาร์พยากรณ์อากาศในช่วงสุดสัปดาห์นี้คณะอนุกรรมการในโคราชก็น่าจะมีเรื่องให้ต้องรับมือแล้วก็ตื่นตัวกันพอสมควรเลยค่ะ
0: เป็นจุดเชื่อมโยงที่เห็นภาพเป็นจริงที่สุดครับสภาพอากาศไม่ใช่แค่เรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันคือตัวแปรที่กระทบกับโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะคนพิการที่ต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้ครับ
1: จริงค่ะ
0: การรับรู้ข้อมูลอากาศล่วงหน้าจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการพกร่มแต่มันคือการวางแผนความปลอดภัยในชีวิตเลยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามากางข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยดีกว่าค่ะ
0: ครับกางมาเลยครับ
1: ข้อมูลชุดนี้นะคะครอบคลุมตั้งแต่วันศุกร์ที่11กันยายนไปจนถึงวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะอยากให้ช่วยลงลึกเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาของเราหน่อยค่ะว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้าง
0: ได้เลยครับ คือสำหรับช่วงวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569เนี่ยสภาพอากาศในภาคอีสานอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกชะล่าใจครับ
1: เอ๊ะทำไมถึงชะล่าใจล่ะคะ
0: เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือพูดง่ายๆก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้เนี่ยมันได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนครับ
1: อ๋อแล้วมันส่งผลยังไงคะ
0: และภาคตะวันออกแทนครับ
1: อ้าวหมายความว่าช่วงศุกร์ถึงอาทิตย์นี้โคราชของเราก็น่าจะฝนลดลงอากาศโปร่งขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับให้เตรียมพบกับความรู้สึกสบายๆหลอกๆในวันศุกร์ที่11กันยายนได้เลยครับ
1: สบายสบายหลอกๆเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับในช่วงนี้เนี่ยภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ30-40ของพื้นที่เท่านั้นเองครับ
1: ถือว่าไม่เยอะนะคะ
0: ไม่เยอะครับเจาะจงที่โคราชเนี่ยอุณหภูมิในช่วงเช้าจะเย็นสบายครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนตอนกลางวันสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะแล้วลมล่ะคะ
0: มีฝนแค่ร้อยละ30ของพื้นที่แล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเบาๆ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: จังหวัดข้างเคียงก็คล้ายๆกันไหมคะ
0: คล้ายกันครับจังหวัดเพื่อนบ้านอย่างชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีก็จะมีสภาพอากาศคล้ายคลึงกันครับคือฝนบางเบาอากาศไม่ร้อนจัดครับ
1: 13ฝนดูเหมือนจะน้อยลงแต่พอเข้าวันที่14จู่ๆฝนถึงกลับมาตกหนักเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบนท้องฟ้าในช่วงนั้นคะ
0: ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับต้องบอกว่ากลไกของชั้นบรรยากาศช่วงนั้นมันทำงานประสานกันพอดีเลยครับ
1: ยังไงเหรอคะ
0: ถ้าเราถอยมาดูภาพใหญ่ระดับภูมิภาคในช่วงวันที่13ถึง14เนี่ยมันมีพระเอกของเรื่องโผล่ขึ้นมาครับคือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับ
1: โอ้โหหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
0: ใช่ครับซึ่งกรมอุตุเขาประเมินว่ามันจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและก็จะเคลื่อนตัวเข้าชนชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14เลยครับ
1: แล้วพายุตัวนี้มันเกี่ยวอะไรกับภาคอีสานของเราคะ
0: คือจังหวะที่พายุตัวนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยแหละครับประกอบกับมวลอากาศเย็นจากจีนที่เคยคลุมภาคอีสานเราไว้ในช่วง11ถึง13เนี่ยมันเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วก็ถอยร่นกลับไปครับ
1: พอตัวกดอากาศมันหายไปปุ๊บร่องมรสุมก็เลย
0: ถูกต้องครับร่องมรสุมที่เคยถูกดันลงไปข้างล่างมันก็เลยดีดกลับขึ้นมาพาดผ่านภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งครับ
1: โหพลิกกลับมาเลย
0: ใช่ครับประกอบกับพายุในทะเลจีนเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลยครับดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยให้มีกำลังแรงขึ้นไปอีกครับ
1: เข้าใจละ
0: ทั้งหมดนี้เลยเป็นการสูบเอาความชื้นและเมฆฝนกลับเข้ามาเทใส่ภาคอีสานแบบเต็มๆเลยครับในวันที่14ถึง16กันยายน
1: เป็นการอธิบายกลไกที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะคือมวลอากาศเย็นถอยปุ๊บพายุทำหน้าที่เป็นเครื่องสูบน้ำดึงร่องมรสุมกลับมาปั๊บเลย
0: ใช่เลยครับส่งผลให้ตั้งแต่วันที่14กันยายนเป็นต้นไปโคราชและพื้นที่ตะวันออกของภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60-70ของพื้นที่เลยครับ
1: เพิ่มขึ้นเยอะมาก
0: และก็มีฝนตกหนักบางแห่งเลยนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มแปรปรวนครับต่ำสุดขยับไปที่23-27องศาเซลเซียส
1: ค่ะ
0: แล้วสูงสุดก็อาจจะร้อนอบอ้าวขึ้นไปถึง28-36องศาเซลเซียสเลยทิศทางลมก็เปลี่ยนเป็นลมแปรปรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: โหอากาศสวิงมากเลยนะคะ
0: ความแปรปรวนแบบฉับพลันนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็ว
1: เพราะฉะนั้นพี่น้องในโคราชห้ามให้ความเย็นสบายในวันศุกร์หลอกเราได้เด็ดขาดเลยนะคะต้องเตรียมร่มเตรียมแผนการเดินทางให้พร้อมสำหรับวันจันทร์เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ครับห้ามชะล่าใจเด็ดขาด
1: ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของเพื่อนร่วมประเทศนะคะ เรามาสรุปสภาพอากาศในภาคอื่นๆแบบรวดเร็วแต่ครบถ้วนกันหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผม
1: สำหรับภาคเหนือนะคะในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนสถานการณ์จะคล้ายๆอีสานค่ะคือฝนลดลงอยู่ที่ร้อยละ20-40
0: ครับ
1: ก่อนที่เครื่องสูบน้ำจากพายุจะดึงฝนกลับมาตกหนักร้อยละ60-80ในช่วงวันที่14เป็นต้นไปค่ะ
0: ก็คือแพทเทิร์นเดียวกันเลย
1: ใช่ค่ะส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่นี้ร่องมรสุมแวะไปเยี่ยมตลอดช่วงเลยค่ะฝนชุกร้อยละ60-80ของพื้นที่
0: ตกหนักเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่เราก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะช่วงวันที่14เป็นต้นไปเหมือนกันค่ะ
0: ครับผม
1: และที่ต้องส่งกำลังใจให้หนักๆเลยคือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ
0: ทางนั้นเจอหนักเลยเหรอครับ
1: เจอศึกหนักเลยค่ะฝนตกหนักร้อยละ70ถึง80ต่อเนื่องคลื่นลมแรงมากโดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปเนี่ยคลื่นจะสูง2ถึง3เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะสูงเกิน3เมตรเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยนะคะ
0: น่ากลัวมากครับคือจากพยากรณ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ออกคำเตือนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ
1: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งตรงนี้มีประเด็นที่ผมอยากจะเจาะลึกลงไปให้เห็นถึงความสำคัญเลยครับ
1: ค่ะประเด็นอะไรคะ
0: สำหรับคนตาบอดเนี่ยการต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำท่วมขังบนทางเท้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเปียกชื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันคือการสูญเสียจุดอ้างอิงทั้งหมดในการนำทางไปในพริบตาเลยครับ
1: โหจริงด้วยค่ะเพราะปกติไม้เท้าขาวจะต้องสัมผัสกับพื้นผิวถนนขอบทางเท้าหรือว่าเส้นทางนำทางเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจก้าวเดินใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับพอน้ำท่วมขังปุ๊บข้อมูลทางสัมผัสที่ปลายไม้เท้าจะถูกตัดขาดทันทีครับ
1: อันตรายมาก
0: พื้นผิวที่คุณเคยจะถูกแทนที่ด้วยน้ำกระแสน้ำที่ไหลแรงก็สามารถบิดเบือนทิศทางได้หรือแม้แต่เสียงฝนตกหนักครับมันก็ยังไปกลบเสียงรถยนต์กลบเสียงสภาพแวดล้อมที่คนตาบอดใช้ในการคาดเดาสถานการณ์รอบตัวไปหมดเลย
1: มองไม่เห็นแล้วยังไม่ได้ยินอีก
0: ใช่ครับที่อันตรายที่สุดคือน้ำอาจจะบดบังท่อระบายน้ำที่เปิดฝาทิ้งไว้หรือหลุมลึกที่มองไม่เห็นครับ
1: โอ้โหใช่เลยค่ะ
0: นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมการเตรียมรับมือสภาพอากาศและทำไมการมีตัวแทนคนพิการในคณะกรรมการจังหวัดตามกฎหมายใหม่ถึงมีความสำคัญและเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกครับ
1: เป็นการขมวดปมที่ทำให้เห็นภาพรวมของประเด็นวันนี้ได้ลึกซึ้งมากจริงๆค่ะคือความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตมันต้องเริ่มจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและการมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานนะคะ
0: เห็นด้วยครับ
1: สำหรับผู้ฟังทุกท่านที่ต้องการสอบถามรายละเอียดสภาพอากาศเพิ่มเติมอย่างเจาะจงนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่คุณเอกนงเคียนทองทางโทรศัพท์หมายเลข1182หรือที่กองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
0: ครับผม
1: และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะหากผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายนโยบายการขับเคลื่อนงานเพื่อคนพิการในระดับจังหวัดหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรายการเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถติดต่อมาได้ที่คณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโดยตรงเลยค่ะ
0: โทรไปเบอร์ไหนครับ
1: ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือติดต่อทางโทรศัพท์มือถือที่หมายเลข0816162399ย้ำนะคะ0816162399ค่ะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยค่ะ
0: ครับผมโทรเข้ามาก็ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในวันนี้จากข้อกฎหมายที่เปิดทางแล้วก็จากสภาพอากาศที่พร้อมจะทดสอบความแข็งแกร่งของเมืองเนี่ยผมมีข้อคิดอยากฝากให้ผู้ฟังทุกท่านลองนำไปพิจารณาต่อครับ
1: ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: คือกฎหมายที่บังคับให้สัดส่วนครึ่งหนึ่งของผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดต้องเป็นคนพิการนั้นเนี่ยถือเป็นชัยชนะบนหน้ากระดาษที่น่ายินดีครับแต่คำถามที่สำคัญในโลกความเป็นจริงก็คือเราในฐานะคนในชุมชนจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ตัวแทนเหล่านี้สามารถส่งเสียงสะท้อนปัญหาที่แท้จริงตั้งแต่เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลเตือนภัยสภาพอากาศหรือการสร้างทางเท้าที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุดได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่พวกเราทุกคนต้องนำไปคิดต่อครับ
1: เป็นมุมมองทิ้งท้ายที่ชวนให้ฉุกคิดแล้วก็ต้องลงมือทำจริงๆค่ะนโยบายที่ดีจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมร่วมกันจับตาและสนับสนุนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: สำหรับช่วงการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารของเราในวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: คุณ กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

น้ำตาฟ้านะครับงานจากสามโทนนะครับหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกากับอีกประมาณ51นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางกองในเครือและกองเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราออกอากาศสดจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีครับที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอครับ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นปะทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอปะทายนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับติดตามรับฟังกันได้หรือว่าในช่วงเวลานี้ก็เพิ่มเติมได้อีกที่จอมสุรางโคราช .com นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้หรือว่าโทรเข้ามาหน้าไมค์สอบถามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการนะครับหรือว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็สามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับขออนุญาตแจ้งแจ้งช่องทางการรับฟังนะครับรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับนอกจากท่านจะสามารถรับฟังในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ได้แล้วนะครับวันจันทร์ถึงสำหรับในช่วงนี้วันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดผลิตรายการโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับผลิตรายการโดยคณะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับรายการเสียงจากเสียงจากคนตาบอดไทยในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่13นะครับ13กันยายนขอยันงด1วันนะครับเนื่องจากในช่วงนี่แหละวันที่12 13 14ครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราจะมีการจัดโครงการการลดความสูญเสียนะครับทรัพย์สินชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเวลาตรงนี้เราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับโครงการให้ฟังกันด้วยนะครับเป็นเซกชันต่างๆที่นำมาออกอากาศสดเลยนะครับสดจากห้องประชุมทวีทรัพย์โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับพรุ่งนี้บ่าย3ก็ฟังกันได้นะครับ1เซกชันไม่แน่ใจน่าจะเป็นเซกชันของผมพอดีนะครับช่วงที่15:00 นถึง16:00 นนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็รับฟังกันนะครับแล้วก็วันจันทร์น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะได้สดหรือเปล่าแต่ก็น่าจะได้มีโอกาสเป็นเทปบันทึกเสียงนะครับในช่วงโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ได้มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการตรงนี้ก็ยังรับฟังผ่านทางหน้าเพจนะครับ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าใครไม่ถนัดหน้าระบบออนไลน์ก็ฟังผ่านทางวิทยุนะครับตามช่วงเวลารายการแสงสว่างในความมืดที่เราจะได้ลิงก์สัญญาณออกอากาศสดๆกันนะครับในทุกๆวันของโครงการนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็อีกหนึ่งช่วงเวลานะครับที่เราออกอากาศกันอยู่ณเวลานี้ก็คือช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9:00 น
ถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็สามารถรับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันแล้วก็อีก1สถานีก็เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองนะครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียง FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้จันทร์ถึงศุกร์ 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาแล้วก็ตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปต้นไปครับสามารถรับฟังรายการของเราเพิ่มเติมได้อีก1สถานีครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2จังหวัดนครราชสีมา FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับในช่วงเวลา16 นาฬิกาถึง7นาฬิกานะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเราเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับท่านที่อาจจะหมุนไปคลื่นนี้แล้วไม่ค่อยชัดนะครับเหมือนลองหมุนอีกคลื่นนึงดูนะครับกองทัพภาคที่2นี่ก็ฟังได้จนถึงทั่วจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับเคยเห็นผมเคยเห็นใน Facebook นะครับเขาหมุนฟังจากชัยภูมิก็ยังฟังได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานีนะครับที่จะได้ร่วมให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็สิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ของคนพิการทุกๆประเภทนะครับที่เราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดที่ออกอากาศทุกๆสถานีนะครับแล้วก็ยังมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกนะครับทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับตั้งแต่วันพุธที่3ของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับรายการแสงสว่างในความมืดจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะครับเป็นนอกจากเดิมเป็นวันพุธที่3เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับจะเปลี่ยนเป็นวันพุธที่3เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับแต่วันพุธที่3ของเดือนกันยายนนี้วันที่16กันยาก็ยังออกอากาศในเวลาเดิมนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ที่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ทุกๆช่องทางครับเป็นความพยายามในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของเราในรูปแบบของการเผยแพร่ข่าวสารนะครับเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับคนตาบอดให้กับคนตาบอดเรานะครับที่อาจจะยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ยังมีช่องทางทางวิทยุที่เรายังคงออกอากาศให้ท่านได้รับฟังแบบสดๆตรงนี้ทุกๆวันนะครับทุกๆสถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆสถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดนะครับร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาครับให้อย่างน้อยได้รับรู้ข่าวสารนะครับสิทธิบริการต่างๆที่คนตาบอดเราควรจะได้รับนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เสียเปรียบหรือว่าเสียสิทธิ์นะครับต่างๆที่ทั้งภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนมีให้กับคนตาบอดเรานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันที่โรงแรมโคราชโฮเทลกับโครงการการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมนนทรัตน์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสตูลเปิดตัวขนมดัวบุรีรสชาติ100ปีเมืองนครีสตอยสู่อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยณตลาดแลจันตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในงานเปิดตัวอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดสตูลขนมดัวบุรีรสชาติ100ปีเมืองนครีสตอยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานสื่อมวลชนคณะครูนักเรียนและประชาชนชาวจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้นำผู้เข้าร่วมงานร่วมชิมขนมดัวบุรีพร้อมชมการสาธิตขั้นตอนการทำขนมพื้นเมืองโบราณของจังหวัดสตูลรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของคณะนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับขนมดัวบุรีเป็นขนมพื้นเมืองโบราณและเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย76จังหวัดโดยได้รับความเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้ชื่อขนมดัวบุรีรสชาติ100ปีเมืองนครีสตอยซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขนมพื้นเมืองโบราณจากความจำของคนรุ่นก่อนสู่การเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เดินทางมาสัมผัสลิ้มลองและหลงรักจังหวัดสตูลผ่านรสชาติที่มีชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วนตลอดจนผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพี่น้องชาวสตูลทุกคนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดและผลักดันให้ขนมดัวบุรีได้รับการเสนอสู่สาธารณชนในฐานะอันซีนไทยๆของจังหวัดสตูลพร้อมเชิญชวนชาวสตูลร่วมภาคภูมิใจร่วมสัมผัสรสชาติความอร่อยและร่วมบอกต่อเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสตูลเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและก้าวสู่การเป็นหมุดหมายใหม่ในใจของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าธาตุตอนที่3โดยทั่วไปคนไทยเชื่อตามคติพระพุทธศาสนาว่าธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมีจำนวน4ธาตุได้แก่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินอาโปธาตุหรือธาตุน้ำวายโยธาตุหรือธาตุลมและเตโชธาตุหรือธาตุไฟแต่ในคติแพทย์แผนไทยบางตำราเชื่อตามคติพราหมณ์ซึ่งกล่าวไว้มากในคัมภีร์อายุรเวทว่าธาตุซึ่งประกอบเป็นร่างกายของเรามีจำนวน5โดยเพิ่มอากาศธาตุเป็นธาตุที่5หากธาตุเหล่านี้เกิดไม่สมดุลหรือมีธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่องมีปริมาณมากเกินไปหรือแปรปรวนย่อมทำให้เจ้าของร่างกายเจ็บป่วยเช่นหากอากาศธาตุแปรปรวนก็จะมีเสียงอื้อในหูตามัวมองไม่เห็นแม้แต่มือและนิ้วของตนเอง
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim

0: าแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีครับโอ้โหเพื่อนเยอะเยอะอบอุ่นอบอุ่น
1: สวัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ่นน้ำปุดเพื่อนเยอะอบอุ่นอบอุ่นเพื่อนพี่เหลือมตัวอะไรบ้างอะ
0: งูเหลือมก็มีงูหลามงูจงอางงูเห่างูปากจิ้งจกงูเขียวงูสามเหลี่ยมงูหางกระดิ่ง
1: โอ้เยอะจริงๆแล้ว
0: บอกแล้วอ
1: ยู่ในวงเพื่อนงูแต่พี่วานอะมีเพื่อนเป็นสัตว์ตัวอื่นด้วยนะ
0: อะไรบ้างล่ะ
1: ก็มีเจ้าวานเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
0: จ้า
1: แล้ววานก็มีหลายชนิดพี่วานเป็นเพื่อนกับวานหลังค่อมวานสีน้ำเงินด้วยนะ
2: ธรรมดา
1: วานบรูด้าด้วยแล้วพี่วานอ่ะยังเป็นเพื่อนกับเจ้าหมึกด้วย
0: โอ้โห
1: แสงกระพุน
2: ไม่ธรรมดาอยู่ในชามเจตโฟ
1: ที่สำคัญนะพี่เหลือมพี่วานเป็นเพื่อนกับฉลามด้วย
0: ว้าวว
1: งเล็บบางตัว
0: จ้าพี่วานก็มีเพื่อนอยู่ในทะเลทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะ
1: ก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าพี่วานเป็นเพื่อนกับสัตว์บกนะคุยกันได้ไม่นาน
0: ก็นี่ไงที่พูดอยู่เนี่ยสัตว์บก
1: เป็นเพื่อนเฉพาะกิจ
0: จ้า
1: วันละชั่วโมง
0: เอานะ
1: หลังจากนั้นไม่คุยกัน
0: ส่วนน้องๆเนี่ยก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยนะพี่เหลือมเชื่อว่าตอนนี้น้องๆบางคนก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนตัวโตๆตัวเล็กๆเพื่อนผอมๆเพื่อนอ้วนๆ
1: พี่เหลือมพี่เหลือมพี่วันถามพี่เหลือมนะพ
0: ี่
1: เหลือมก็มีเพื่อนเยอะใช่ไหม
0: จ้า
1: เพื่อนอ่ะดียังไงอ่ะ
0: เพื่อนดีสิเพราะว่าเพื่อนเล่นกับเราไง
1: ไม่
0: ก
1: ็
0: จะสนุกด้วยนะและบางครั้งเนี่ยเพื่อนก็แกล้งเราด้วยอ่ะอันนี้ไม่ชอบเลย
1: เจ้าตัวนี้จริงๆเลยจริงๆแล้วการมีเพื่อนเนี่ยดีมากๆเลยนะหนึ่งอย่างที่พี่เหลิมบอกไม่เหงา
0: เพื่อนเล่น
1: เรามีเพื่อนเล่นด้วยมีเพื่อนคุยด้วยสองเวลาเราเนี่ยลืมมาอุปกรณ์การเรียนมาเพื่อนๆนะ
0: ขอยืมไม่เคยได้เลย
1: ได้ให้ยืมตลอดตลอดแล้วบางทีอ่ะเราเรียนวิชาบางวิชาไม่รู้เรื่องอ่ะพี่เหลิม
0: แล้วยังไงต่อล่ะ
1: เพื่อนอธิบายให้ฟัง
0: ยิ่งงงไปใหญ่เลย
1: นี่เวลาเราหกล้มนะ
0: จ้า
1: เพื่อนช่วยพาเราไปห้องพยาบาล
0: จริงด้วยครับพี่เหลือมเคยเจอนะพี่เหลือมตอนตกต้นไม้อ่ะ
1: ตุบตับตุบตับ
0: เออโอ้โหถลอกหมดเลยครับแล้วก็เพื่อนหลามเนี่ยนะก็มาช่วย
1: พาไปห้องพยาบาลหรือโรงพยาบาล
0: พากันแล้วก็ไปกรี๊ดกันใหญ่เลย
1: ทำไมอ่ะ
0: คนที่โรงพยาบาลกรี๊ด
1: นอกเหนือจากนั้น
0: จ้า
1: เรายังมีเพื่อนโดนคุณครูดุเพราะว่าเวลาเล่นกันเสียงดังอ่ะ
0: ครับ
1: เราไม่โดนดุคนเดียวหรอกไม่เหงามีเพื่อนโดนดุด้วย
0: แล้วพอเวลาโดนคุณครูตีนะก็โดนตีเหมือนกันด้วยไง
1: มีเพื่อน
0: อบอุ่น
1: รู้สึกยิ้มได้
0: ไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงานะครับเหมือนกับพี่เหลือมแล้วก็พี่วานแบบนี้แหละครับก็เป็นเพื่อนๆกับน้องๆด้วยนะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มีนิทานมีความรู้ดีๆมีเพลงพร้อมๆมาฝากกันกับ The Family Kids Game นี่ไง
1: ใช่ถูกต้องวันนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยมาให้น้องๆของเราไม่เบื่อแล้วก็ยิ้มปั้นนิทานมีไหม
0: มี
1: สนุกไหม
0: สนุก
1: ที่สุดเฮ้ยพี่เหลือมงั้นพี่วานถามใหม
0: ่จ้าน
1: ิทานมีไหม
0: มี
1: สนุกไหม
0: สนุก
1: เบื่อพี่เหลือมไหม
0: ไม
1: ่มีสมาธิดี
0: เกือบไปแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดว่าตอบว่ามากแล้วโอ้โหพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเนี่ย
1: ส่วนความรู้ดีๆวันนี้พี่วันก็มีมาฝากพี่เหลือมก็มีมาฝากเกี่ยวข้องกับอะไรรู้ไหมพี่เหลือม
0: รู้สิแทมแทมแทมแทมแทม
1: พ
0: ี
1: ่วันบอกแล้วถ้าแทมแทมแทมเมื่อไหร
0: ่กำลังคิดอยู่เอาแบบนี้ดีกว่าครับพี่วันให้พี่เหลือมคิดก่อนแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึง
1: กำลังจะเฉลยแล้ว
0: ไม่ต้องเฉลย
1: แต่ใกล้ตัวเอาแค่นี้ก็พอค่ะ
0: โอเคครับตอนนี้

0: ราชอบ
1: ใช่
0: เพราะว่าพาเรตสระโอมีคำที่มีสระโอเยอะมากเลย
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เหลือมตาโตโต
0: สิงโตสิงโตสิงโตดูดู
1: ส่วนน้องๆล่ะครับพุงโตโต
0: แต่น้องๆนึกถึงฮิปโปกันนะ
1: ฮิปโปฮิปโป
0: เพราะว่าฮิปโปกับสิงโตเด็กๆคิดถึงฮิปโปมากกว่า
1: จริงด้วยครับ
0: แต่พี่วานคิดถึงนกฟลามิงโก
1: โอ้โหพี่เหลือมคิดถึง
0: นกฮูกแน่เลยตาโต
1: ไม่ใช่พี่เหลือมคิดถึงปลาชะโด
0: เป็นยังไงอ่ะพี่เหลือม
1: พี่วานมันคล้ายๆปลาช่อนน่ะแต่ว่ามันตัวใหญ่กว่ามันก็ดุกว่าด้วย
0: ใช่ๆดุ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: เคยได้ยิน
1: ปลาชะโด
0: แต่หายากในปัจจุบันเนาะ
1: จริงด้วยครับ
0: แล้วพี่วานก็คิดถึงหอยโข่ง
1: โอ้โหอร่อย
0: เอาล่ะน้องๆค่ะพาเรตสระโอก่อนนั้นพาเรตตัวเลขไม่ต้องคุยบ่
1: อ
0: ยเพราะน้องๆรู้จักเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้ต้องส่งน้องๆไปฟังนิทานโลกของจินตนาการแต่พี่วันกับพี่เหลิมบอกบ่อย
1: ๆ
0: ก่อนจะฟังนิทานก็ต้องเข้าสู่บรรยากาศของนิทาน
1: ของการคิดก่อนว่าเอ๊ะเพลงที่เปิดเนี่ยนะมันจะเป็นนิทานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรไงให้น้องๆลองคิดตามเพลง
0: พี่เหลิมมั่นใจไห
1: ม
0: ว่าทุกวันที่เราเปิดเพลงก่อนเข้านิทาน บรรยากาศมันจะมา
1: ใช่
0: จริงไหม
1: จริง
0: เอ้ยพี่วันเพราะว่าจริงน้องๆค่ะถ้าไม่เชื่อล่ะก
1: ็
0: ต้องพิสูจน์ด้วยเพลงนี้
1: งั้นตอนนี้ลุยเลยดีกว่า

0: โอ้โหน้องๆเนี่ยบอกว่าตอบกันมาเสียงดังเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องไหนๆแต่ที่สำคัญนะคนที่จะมาตอบได้ต้องเฉลยว่ามันคือนิทานเรื่องอะไร
1: ใครเฉลยไม่ใช่หน้าที่พี่วันพุงป่องไม่ใช่หน้าที่พี่เหลิมตัวยาว
0: พี่ภูภูก็ไม่อยู่อ่ะตอนนี้อยู่ไหนล่ะ
1: ไม่ใช่หน้าที่พี่ภูภูสุดรังเวง
0: ครับ
1: เป็นหน้าที่ของน้องๆต้องตั้งใจฟัง
0: ทำทะเลทำทำทำทำทำ
1: คิดไม่ออกแล้วพี่เหลิมจะทำทำทำอะไรบ่อยๆเนี่ย
0: นี่ไอเรื่องที่แล้วอ่ะที่บอกว่าจะมีเรื่องมาฝากน้องๆพี่คิดไม่ออกนะแต่ว่าเรื่องท่านเนี่ยคิดออกแน่นอนชัวร์
1: แต่ให้เฉลยให้น้องๆตั้งใจฟังเอง
0: ได้เลยครับงั้นตอนนี้ไปฟังนิทานสนุกๆเรื่องนี้กันเลยลุยนิทานหันษาน
2: ิทานหันษา
3: ผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.
4: สวัสดีค่ะถึงเวลานิทานหันษาที่เด็กๆรอคอยแล้วค่ะมาพบกับพี่ปุ๊กและนิทานแสนสนุกเช่นเคยนะคะสำหรับนิทานในวันนี้ขอขอบคุณนิทานเรื่องกระต่ายกับพระจันทร์เรื่องโดยนริศสุขมากคำโดยสุภไทยเมืองไทยภาพโดยปรีดาปัญญาจันทร์สำนักพิมพ์คิดตัวค่ะเด็กๆ เคยได้ยินเรื่องราวของกระต่ายบนดวงจันทร์บ้างไหมคะมีหลายตำนานเลยนะคะที่เล่าเรื่องว่าเจ้ากระต่ายน้อยเกี่ยวข้องกับพระจันทร์ที่เด็กๆ เคยเห็นยามค่ำคืนยังไงบ้างเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องเช่นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยนะคะกระต่ายกับพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างสุขใสอยู่บนท้องฟ้าให้แสงอันอบอุ่นแก่ทุกคนรวมถึงกระต่ายน้อยคืนหนึ่งเกิดฝนดาวตกแสงดาวขีดท้องฟ้าเป็นเส้นสายสวยงามใครๆต่างหันไปชื่นชมจนหลงลืมพระจันทร์เมื่อรู้ตัวอีกครั้งพระจันทร์หลบหน้าหายไปจากท้องฟ้าเสียแล้วทิ้งไว้เพียงความมืดมิดให้ชาวบ้านเดือดร้อนกระต่ายน้อยจึงอาสาออกเดินทางตามหาพระจันทร์ให้ระหว่างทางกระต่ายน้อยพบหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเรืองรองในความมืดก็นึกดีใจที่ตนจะได้แสงสว่างแต่แสงนั้นก็ไม่เพียงพอเผื่อให้คนอื่นๆกระต่ายน้อยเห็นฝูงหิ่งห้อยส่องแสงวิบวับอยู่ใกล้ๆเอื้อมมือคว้าได้ก็นึกดีใจที่ตนจะได้แสงสว่างแต่แสงนั้นก็ไม่เพียงพอเผื่อให้คนอื่นๆเมื่อถึงเนินเขากระต่ายน้อยเงยหน้าเห็นแสงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าก็นึกดีใจจึงวิ่งไปหาแต่แสงนั้นก็ไม่เพียงพอเผื่อให้คนอื่นๆกระต่ายน้อยเดินทางมาค่อนคืนทั้งเหนื่อยและหมดหวังแต่กระต่ายน้อยก็ยังตามหาพระจันทร์ต่อไปดึกสงัดพระจันทร์ค่อยๆเยี่ยมหน้าโผล่พ้นยอดเขาออกมากระต่ายน้อยดีใจมากจึงปีนภูเขาเข้าไปใกล้พระจันทร์พร้อมชื่นชมความงามพระจันทร์ชวนกระต่ายน้อยอยู่ด้วยกันแม้กระต่ายน้อยจะชอบพระจันทร์เพียงใดแต่กระต่ายน้อยก็ปฏิเสธและอ้อนวอนให้พระจันทร์กลับไปส่องแสงให้ชาวบ้านเช่นเดิมพระจันทร์ชื่นชมในความดีของกระต่ายน้อยที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวบ้านมากกว่าตนเองจึงกลับไปส่องแสงสว่างอยู่บนท้องฟ้าดังเดิมและพระจันทร์ก็วาดรูปกระต่ายน้อยไว้เป็นสัญลักษณ์ของจิตใจอันดีงามหากใครแง่มองขึ้นไปก็จะเห็นรูปที่พระจันทร์วาดเป็นเงากระต่ายน้อยอยู่ในพระจันทร์เด็กๆ เห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วการทำความดีและคิดถึงผู้อื่นก่อนตนเองก็จะได้รับผลตอบแทนเหมือนอย่างเจ้ากระต่ายน้อยยังไงล่ะคะความดีเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายนะคะและเริ่มได้ที่ตัวเราด้วยขอเพียงเด็กๆ เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่ดื้อไม่ซนของคุณครูเป็นเพื่อนที่ดีน่ารักของเพื่อนรอบข้างเท่านั้นเองเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนิทานเรื่องกระต่ายกับพระจันทร์เรื่องโดยนริศสุขมากคำโดยสุภไทยเมืองไทยภาพโดยปรีดาปัญญาจันทร์สำนักพิมพ์คิดบวกอีกครั้งค่ะ วันนี้ก็หมดเวลานิทานหันสากันแล้วนะคะในครั้งหน้าพี่ปุ๊กจะนำนิทานเรื่องอะไรมาฝากมาติดตามกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: นิทานหันสา
3: ผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.

0: โอ้โหให้ไปเลยจัด10คะแนนเต็มดีต่อใจตอบโจทย์มากสนุกสุดๆ
1: ให้คะแนนพี่วานขอบคุณค่ะ
0: ให้คะแนนพี่วานด้วยให้คะแนนพี่ภูภูด้วยให้คะแนนตัวเองด้วยแล้วก็ให้คะแนนน้องๆคนฟังด้วย
1: แต่ไม่เท่ากันหรอก
0: เท่ากันนะ
1: คะแนนพี่ภูภูน้องๆคุณพ่อคุณแม่และพี่วาน
0: เท่ากันหมด
1: ส่วนพี่เหลือม
0: มากกว่า
1: คะแนนพี่วานเต็มแล้วนะพี่เหลือมากกว่าอีกเหรอ
0: เอาหน้าไปขอยืมห้องจัดรายการข้างๆเข้ามา
1: ช่วงนี้กลับมาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของความรู้แล้วพี่เหลือมยังคิดไม่ออกเลยว่าพี่วานจะคุยเรื่องอะไรบอกไปแล้วว่าใกล้ตัว
0: พี่เหลือมคิดออกแล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผิวหนังผิวหนังของน้องๆ
1: นึกอะไรไม่ออกนะนึกถึงผิวตัวเองทุกที
0: ก็เรื่องใกล้ตัวไงผิวหนังของน้องๆเนี่ยมีความสำคัญมาก
1: พี่เหลือมไม่ใช่อวัยวะหรือส่วนของร่างกายเป็นพฤติกรรม
0: ของน้อง
1: ที่จำเป็นมากๆในทุกๆวัน
0: โอ้โหพฤติกรรมในการที่น้องๆเนี่ยจะต้องตื่นเช้ามาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อย
1: นะพ
0: ล
1: ิตว่า
0: ทำไมอ่ะ
1: นึกว่าพี่เหลือมจะตอบพฤติกรรมการกิน
0: ไม่ใช่
1: อ๋อทักษะการดูแลตัวเอง
0: ใช่อันนี้สำคัญมากเลยสำหรับเด็กๆนะครับที่ตื่นเช้ามาต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินข้าว
1: พ
0: ี่
1: วันจะคุยเรื่องที่ยังไม่ตื่น
0: อ่ะยังไม่ตื่นเนาะเรื่องอะไรอ๋อไม่ตื่นเรื่องความฝันดรีมความฝันเอ๊ะแต่เมื่อวันก่อนพี่วันคุยเรื่องความฝันไปแล้วนี่นา
1: พี่วันคุยเรื่องของการนอนหลับ
0: แล้ว
1: ม
0: ัน
1: มีช่วงหลับฝันจะคุยอะไรอีกเล่
0: าเปลี่ยนใหม
1: ่แต่พี่วานเนี่ยนะคะจะคุยเรื่องของการนอนของน้อง
0: ๆจริงดิ
1: ว่าการนอนของน้องๆเนี่ยสำคัญทำไมเด็กๆต้องนอนขอคำตอบกับพี่เหลือม
0: ทำ
1: คิดไม่ออกแล้ว
0: คิดได้สิ
1: หนึ่ง
0: ก็คือเด็กๆต้องนอนเพราะว่าช่วงเวลาที่เด็กๆนอนเนี่ยนะร่างกายของเราจะได้มีการเจริญเติบโต
1: ค่ะ
0: ได้มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้มีการเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดน้อยมัดนุ่นมัดนี
1: ้อ๋อหอมัดเล็กมัดน้อยมัดใหญ่ให้แข็งแรง
0: ทำให้เด็กๆเนี่ยนะสมองได้พักผ่อนโล่งโปร่งสบายแล้วก็จะคิดแต่ถึงแต่พี่เหลือม
1: น้องๆไม่ต้องนอนถ้าอย่างนั้นนะเบลอๆดีกว่าค่ะ
0: ที่ตอบมาถูกไหมล่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เหลือมตอบมาเป็นภาพรวมภาพใหญ
0: ่ใช
1: ่การที่เด็กๆต้องนอนก็คือ ร่างกายจะได้พักผ่อน
0: ขอฟรี
1: เพราะว่าในแต่ละวันที่น้องๆตื่นขึ้นมากิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งเรียนทั้งเล่นท
0: ั
1: ้งไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ไปช้อปปิ้งก
0: ิน
1: ข้าวเหนื่อยไหมพี่เหลือม
0: จริงครับร่างกายเหนื่อยอ่อนล้า
1: อย่างน้อยวันหนึ่งอ่ะ12ชั่วโมงที่แบบต้องลืมตาตื่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วถ้าน้องๆไม่นอนวันต่อไปพละกำลังในการทำนู่นทำนี่ทำนั่นจะมีไหมอ่ะ
0: จริงด้วยครับก็เหมือนกับถ้าคิดง่ายๆนะคือเหมือนกับรถของคุณพ่อคุณแม่เวลาขับรถไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าหยุดพักก่อนพอสักพักนึงเนี่ยก็ค่อยๆขับไปต่อได้อย่างนี้ไงมันจะขับแบบยาวๆไปเลยก็ไม่ดีครับ
1: พี่เหลือมเอาร่างกายของน้องๆเปรียบเทียบกับรถยนต์เลยเหรอ
0: พี่วานจะได้ดูแบบแข็งแรงไง
1: เดี๋ยวนะ
0: บึกบึนอดทน
1: แต่รถยนต์มันไม่มีลมหายใจมันไม่มีชีวิตนะพี่เหลือม
0: เปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: เปรียบเทียบคือเหมือนกับว่าน้องๆเนี่ยก็เหมือนกับต้นไม้นี่
1: น้องๆ
0: ต้นไม้ละอะไรต่อด
1: ีฟังพี่วานเถอะคือการพักผ่อนของร่างกายเนี่ยสำคัญมากๆไม่ใช่การพักผ่อนร่างกายอย่างเดียวอย่างที่พี่เหลือมบอก
0: ค
1: ือพักผ่อนแล้วซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้เรามีพละกำลังในวันต่อไปสมองปลอดโปร่งยังพักผ่อนจิตใจอีก
0: จิตใจด้วยเหรอ
1: เพราะอะไรรู้มั้ยพี่เหลือมเวลาพี่เหลือมไม่นอน
0: อ
1: ่ะเหลือมจะหงุดหงิดมั้ย
0: หงุดหงิดตื่นเช้ามาก็แบบไม่อยากจะคุยกับใครเลยครับแล้วก็ง่วงหาวง่วงเหงาหาวนอน
1: แต่ถ้าน้องๆนอนนะร่างกายของน้องๆสดชื่นจิตใจก็แจ่มใสเจอใครก็ยิ้มป้า
0: เออจริงด้วยฮะ
1: การนอนเนี่ยพักผ่อนร่างกายพักผ่อนจิตใจให้มีพละกำลังในการทำกิจกรรมในวันต่อไปอันนี้สำคัญมากๆ
0: ครับ
1: น้องๆค่ะพี่วันถามต
0: ่อ
1: ถ้าเราไม่นอน1วันจะเป็นยังไงไม่นอน3วันจะเป็นยังไงหัวใจยังเต้นอยู่ดีใจด้วยค่ะ
0: หัวใจจะเต้นแบบว่าไม่เป็นจังหวะไง
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่ามันเครียดหัวใจจะบอกว่ากระสับกระส่ายบอกว่าน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายไม่บายไม่บายเพราะว่าร่างกายไม่ดี
1: ไม่ใช่มั
0: ้ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวเลยบายบายแล้ว
0: เ
1: หรอมะ
0: แล้วยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นอน1วันน่ะร่างกายจะเป็นยังไงหรอ
1: แล้วถ้าไม่ได้นอน3วันจะยิ่งกว่าอีกนะ
0: พี่วานไม่ไหวหรอก
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟังช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้ให้น้องๆของเราเนี่ยได้ทบทวนก่อนว่าทำไมน้องๆต้องนอนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามารู้กันต่อค่ะ
0: โอเคเลย

0: แวบพี่วานต่อภาค2ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยไม่หลับไม่นอน1วันร่างกายจะเป็นยังไงจิตใจจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่า3วันนี้โอ้โหอาการน่าเป็นห่วงแน่นอนเลยพี่วานบอกไว้สิ
1: วีวาเลยล่ะพี่เหลือ
0: ม
1: ถ้าเราไม่นอน1วันไม่นอนเลยนะกลางวันก็ไม่นอน
0: กลางคืนก็ไม่นอน
1: ก็ไม่นอนเราจะทำสิ่งต่างๆช้าลงเพราะสมองไม่ได้พักผ่อน
0: ครับ
1: สมองของเราก็ทำงานช้าลงสมองสั่งงานร่างกายเมื่อสมองไม่ได้พักผ่อนสมองทำงานช้าลงร่างกายก็เคลื่อนไหวช้าลง
0: จริงด้วยครับ
1: เรียนก็คิดช้าทำอะไรก็ช้าที่สำคัญจะอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีตลอด
0: ตื่นเช้ามาใครฟังอะไรก
1: ็ไม่ตื่นเพราะไม่ได้นอน
0: ใช่ตอนเช้ามาแบบนี้อีกวันนึงจะไปโรงเรียนนะเจอหน้าเพื่อนปกติเนี่ยจะยิ้มย้ำแจ่มใสใช่ไหมอ่ะก็ยิ้มไม่ค่อยออก
1: เจอคุณครูนะยังไม่อยากสวัสดีเลยเพราะอารมณ์ไม่ดีอ่ะ
0: บางครั้งนะอยู่ในห้องเรียนเนี่ยคุณครูสอนใช่ไหมก็ฟังไม่รู้เรื่องงง
1: ใครเดินชนปกติขอโทษนะ
0: ครับ
1: อันนี้บอกเลยเดินอะไรเนี่ยอารมณ์ไม่ดี
0: อารมณ์ไม่ดีโอ้โห
1: แต่ถ้าน้องๆไม่ได้นอน3วันพี่วันบอกแล้ววีวอร์แน่นอน
0: ต้องไปหาคุณอาหมอที่โรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยต้องนอนแอดมิดเลยเหรอพี่วันฮะ
1: เราจะป่วย
0: ครับ
1: แล้วก็มองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงเข้าห้องครัวเห็นปีศาจห้องครัวเข้าห้องน้ำเจออสุรกาย อยู่ในที่มืดๆกุ๊กบู๊
0: เหมือนกับว่าประสาทมันหลอนเหรอพี่วาน
1: ถูกต้องน่ากลัวมากทรมานนะพี่เหลือมกันไม่นอน3วันเนี่ย
0: จริงด้วยครับ
1: แล้วร่างกายเราก็จะแย่ด้วยป่วยแล้วเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่จริงอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหน่ากลัว
0: แบบนี้ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลไปหาคุณอาหมอให้คุณอาหมอรักษาด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่เหลือมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับทุกๆคนเลยดีกว่าไม่อยากเป็นแบบนี้
1: ใช่ถูกต
0: ้องต้องพักผ่อนนอนให้เต็มที่นะจ๊ะ
1: เจ้าตัวน้อยแฟนๆรายการของพี่วันกับพี่เหลือมต้องนอนวันนึง 9-12 ชั่วโมงนะจ๊ะ
0: เวลาคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถึงเวลาเข้านอนแล้วนะครับน้องๆก็รีบเข้านอนเลยนะอย่าเพิ่งไม่เอาเดี๋ยวเล่นเกมก่อนเดี๋ยวดูหนังก่อนเดี๋ยวทำนู่นทำนี่ก่อนนะครับถึงเวลาคุณพ่อคุณแม่เตือนแล้วก็รีบเข้านอนเลยนะหนูจะได้แข็งแรงไงสดชื่นตื่นเช้ามาก็ปิ้งปังปิ้งปังปิ้งปังโอ้โหอารมณ์ดียิ้มย้ำแจ่มใสสุขภาพก็ดีสุขภาพใจก็ดีดี
1: เห็นด้วยกับพี่เหลี่ยมนอนหลับแต่ไม่ใช่ตอนนี้
0: จ้า
1: ฟังแล้วก่อน
0: ครับ
1: ขอให้นอนหลับคืนนี้นะ
0: เอาล่ะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับมาฝากน้องๆบอกกันดังๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะไปบอกต่อเล่าให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะดีใจตอบโจทย์แน่นอนงั้นตอนนี้พักแป๊บนึง

0: ช่วงท้ายแล้วจ้าของ The Family Kids Game นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับส่วนวันนี้พี่เหลือมแล้วก็พี่วานนะต้องลากันไปก่อนนะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ขอบใจน้องๆที่น่ารักทุกคนติดตามรับฟังรายการกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออยู่ในใจเสมอ
1: ไม่รู้
0: เถิดนากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับ The Family Kids Game พี่เหลือมแล้วก็พี่วานลากันไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับจุ๊บ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากหวั่นเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งและให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมโดยพื้นที่ลุ่มต่ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย063-6320-881ในเวลาราชการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ไบต์กินกล้วยบวชชีสิครับอร่อยนะ
1: ไบต์ชอบทานแกงบวชฟักทองมากกว่าค่ะ
0: น้องไบต์ครับมันก็แกงบวชเหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกันนะคะแกงบวชใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดส่วนกล้วยบวชชีคำว่าบวชใช้ชอช้างเป็นตัวสะกดค่ะแกงเป็นชื่ออาหารประเภทของคาวค่ะแต่เมื่อมาประกอบกับคำว่าบวชเป็นคำว่าแกงบวชก็เลยเป็นชื่อของหวานที่ใช้เผือกมันฟักทองหรือว่าสาเกต้มกับน้ำตาลแล้วก็กะทิน้ำตาลที่ใช้คือน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าจะเป็นน้ำตาลตะโหนดก็ได้เลยทำให้สีของขนมนั้นออกไปทางสีน้ำตาลค่ะส่วนบวชชีเป็นแกงบวชอีกชนิดนึงมักจะใช้กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ทำน้ำตาลที่ใช้ก็เป็นน้ำตาลทรายบางคนอาจจะผสมน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตะโดดบ้างเล็กน้อยก็ได้น้ำก็เลยมีลักษณะสีขาวข้นคล้ายๆกับสีเครื่องแต่งกายของแม่ชีอย่างเช่นกล้วยบวชชีที่พี่ทินกำลังทานอยู่นี่ล่ะค่ะเข้าใจหรือยังคะ
0: ชัดเจนเลยครับว่าแต่ว่าน้องใบไม่ลองเปลี่ยนใจมากินกล้วยบวชชีหน่อยหรือ มาแลกกัน

0: ดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สมนต์รังณสุนทรและดิฉันจรุพรอนุภารัตน์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆใช้คำว่าดีๆได้ไหมได้แหละเกี่ยวกับสุขภาพคือจะใช้คำว่าอะไรดีเป็นงานวิจัยหรอการศึกษาคนขวาเนาะเขาบอกคือปกติเนี่ยคนไทยเราก็ทำงานหนักกันอยู่แล้วล่ะบางคนก็ทำงานอะถ้าอย่างปกติสุดเลย5วันหยุดเสาร์อาทิตย
2: ์
1: แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นปกติแบบพวกเราก็จะเป็น6วันต่อสัปดาห์
2: จะมีค่อนข้างเยอะนะ
1: เออใช่คือเดี๋ยวนี้หลายคนก็บ่นต้องทำงาน6วันแล้ววันหยุดวันเดียวไม่ได้ทำอะไรบางคนก็แบบอยากนอนตื่นสายอะแต่บางคนบอกตื่นสายแล้วเวลามันหมดไปเร็วอะแต่บางคนบอกมันต้องตื่นสายจริงๆมันมีอยู่วันเดียวอาจจะรู้สึกไม่สบายใจฉันทำตัวขี้เกียจไปหรือเปล่าไม่ต้องไม่สบายใจเพราะเขามีงานวิจัยบอกว่าถ้าวันหยุดคนตื่นสายเนี่ยมันแปลว่าดี
2: ใช่ดีต่อใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะ
1: มีข้ออ้างสำหรับสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะ
2: แต่ว่าจริงๆถ้าย้อนไปในอดีตจะมีผู้เชี่ยวชาญเขาจะออกมาพูดกันเยอะเตือนเกี่ยวกับการนอนตื่นสายแบบว่าเหมือนเรานอนตื่นเวลาปกติมาทั้งสัปดาห์แล้วพอมาตื่นสายวันหยุดมันจะทำให้นาฬิกาชีวิตรวนเขาก็เลยเตือนว่าแบบอย่านอนตื่นสายแล้วก็บางคนอาจจะแบบเป็นคนที่ชอบทำงานไงพอตื่นสายแล้วรู้สึกผิดแบบโอ
1: ้
2: บางทีตื่นมาไม่ได้ทำอะไรหมดวันแล้วแล้วก็นั่นแหละเขาก็เลยเตือนกันมาว่าเมื่อก่อนนะคะเตือนว่าการนอนชดเชยในวันหยุดจะไปรบกวนนาฬิกาชีวิตแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ว่างานวิจัยอันนี้อาจจะทำให้หลายคนสบายใจแล้วก็น่าจะชื่นใจขึ้นมานะเวลานอน นอนเยอะๆนะ
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าถ้าคุณไม่นอนตื่นสายจนเกินไปการตื่นสายในวันหยุดอาจเป็นผลดีต่อร่างกายต้องไม่เกินไปด้วยนะเดี๋ยวเขามีตัวเลขแบบเป็นเวลาทองมาบอก
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวฉันค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะซึ่งอันนี้ดียังไงนะคะเขาบอกว่าถ้าเรานอนชดเชยในวันหยุดหลังจากทำงานหนักมาตลอดสัปดาห์เลยนะในปริมาณที่พอเหมาะประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังผ่านสัปดาห์ที่แบบหนักหนาสาหัสอ่ะคือหลายๆคนนะวันทำงานก็คือตื่นเช้ามืดก็จะได้นอนก็แบบดึกแล้วอะโดยเฉพาะหลายๆคนในกรุงเทพเรานะ
1: คะ
2: การเดินทางอะ
1: หมดเวลาไปกับตรงนั้นไง
2: ซึ่งถ้านอนชดเชยในวันหยุดเนี่ยประมาณเท่านี้นะคะเขาบอกว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงที่ลดลงถ้าไปดูโรคนี้ทั่วโลกเนี่ยมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมากกว่า 1,300 ล้านคนนะคะโรคนี้เป็นแล้วยังไงก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรก
1: อ
2: ันนี้คนก็เป็นเยอะขึ้น
1: หลังๆเจอบ่อยขึ้นนะ
2: ใช่แล้วก็ยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตแล้วก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรความเสี่ยงก็คือสูงมากด้วยถ้าในไทยเองก็หนึ่งในสี่ของผู้ใหญ่เนี่ยมีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะแต่ที่น่ากังวลคือเกือบครึ่งไม่รู้ตัวนะแล้วแม้จะเข้าสู่ระบบการรักษาคือเข้าไปรักษาตัวแล้วเนี่ยก็มีผู้ป่วยกว่า 75% ที่ไม่สามารถควบคุมค่าความดันได
1: ้
2: ก็เลยยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆที่เล่าไปเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วจริงๆวิธีลดความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะการออกกำลังกายอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆได้หลายโรคนะ
1: ใช่
2: การออกกำลังกายสำคัญมากนะคะรวมไปถึงการควบคุมน้ำหนักแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์คืออันนี้ก็เป็นวิธีที่สำคัญทั้งหมดเลยแต่ว่างานวิจัยที่กำลังเล่าให้ฟังก็คือเหมือนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที
1: ่
2: อาจจะช่วยได้นะคะแล้วก็ทำให้อาจจะทำให้หลายๆคนไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปหากจะแบบมีวันได้ตื่นสายบ้างในอาทิตย์นึงนะคะงานวิจัยนี้นำเสนอที่เมืองมิวนิก ในงานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมโรคหัวใจแห่งยุโรปนะคะเป็นงานประชุมด้านหัวใจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยผู้เขียนงานวิจัยเนี่ยเป็นชาวเกาหลีใต้นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงโซชื่อดร.นาวอลีนะคะเขาอธิบายว่าการนอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยทำให้ร่างกายเกิดความเครียดสะสมแล้วก็ส่งผลให้หัวใจและหลอดเลือดต้องทำงานหนักขึ้นจนทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันสูงตามไปด้วยอ่ะ เพราะฉะนั้นการได้นอนเพิ่มอีกนิดในวันหยุดเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายมีโอกาสได้ฟื้นฟูแล้วก็ลดความเครียดเหล่านั้นลงได้บ้างนะคะแล้วพอเป็นแบบนั้นก็คืออยากจะบอกทุกๆคนว่าแบบไม่ควรรู้สึกผิดอ่ะที่นอนตื่นสาย
3: ข
2: ึ้นอีกนิดนึงในวันหยุดนะคะโดยเฉพาะหากตลอดสัปดาห์คุณนอนไม่พ
3: อ
2: ซึ่งการนอนเพิ่มในวันหยุดก็เป็นเหมือนกลไกธรรมชาติของร่างกายอ่ะที่กำลังซ่อมแซมตัวเองจากการอดนอนเท่านั้นเองซึ่งดิฉันก็เป็นนะแบบถ้าเข้ากะเช้าอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าตัวเองได้นอนน้อยพอวันหยุดมันก็จะตื่นสายขึ้นมานิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่ได้ตื่นสายมากนะ
3: นิดนึงจริงไหม
2: คือมันจะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะแบบนอนต่อดีกว่า
3: อ๋อ
2: แต่ถามว่าตื่นไหมมันก็จะตื่นแบบเวลาเดิมไหมคุณเป็นไหมแบบว่า
3: อย่างตัวดิฉันน่ะจะเป็นคนรู้ตัวว่าถ้าไม่ตั้งปลุกเอาไว้เนี่ยคือหลับยาวเลย
2: มีสะดุ้งแบบยาวเลย
3: ก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าพอมันเป็นวันหยุดอะเรารู้ว่าวันต่อไปเราไม่มีภาระอะไรให้เราต้องกังวลไงคืออย่างตัวดิฉันมีปัญหาการนอนประมาณนึงถ้าเกิดว่าเป็นในคุณผู้ฟังคิดภาพตามทำงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์เนี่ยแล้วเราต้องตื่นกันตีสองเรากะเช้าพวกเราคือเข้ามาตีสามเนาะมันก็ต้องตื่นตีสองแล้วเราก็จะรู้ว่าวันต่อไปเนี่ยเรามีภาระงานแล้วก็จะเริ่มกังวลวิตกกังวลมันจะทำให้เราเนี่ยนอนได้ไม่ดี
2: ค
3: ือตัวดิฉันเป็นคนนึงจะพยายามนอนให้ได้7ชั่วโมงอะอย่างน้อย7ชั่วโมงเพราะว่าเป็นคนนอนน้อยกว่านี้แล้วรู้ตัวเลยว่าอีกวันคือแบบร่วงแน่ๆ อย่างวันนี้ก็ร่วงแล้ว1วันเพราะว่าเมื่อวานนอนไม่พอช่วงปรับตัวอยู่นะยังเป็นช่วงปรับตัวอยู
2: ่
3: ก็นั่นแหละมันก็พอมันนอนไม่พอแล้วมันก็พ่วงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะวันหยุดอย่างสมมติทั้งสัปดาห์เราเข้าแล้วตื่นตีสองทั้งสัปดาห์เลยเนาะวันเสาร์อะทำงานอีกสักวันนึงก็ต้องตื่นตีสี่อยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นกะเช้าสำหรับวันหยุดเอาเวลาก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ไม่มากแต่พอวันอาทิตย์สมมติได้หยุดวันอาทิตย์เนี่ยดิฉันจะตั้งปลุกไว้หกโมงดิฉันเพิ่งทำสุดสัปดาห์นี้เองตั้งปลุกหกโมงดิฉันก็ตื่นมาปิดนาฬิกาปลุกดิฉันก็นอนต่อยันตื่นอีกทีเกือบ9โมงเลยค่ะคือจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้อยากนอนให้มันแบบเปลี่ยนเวลาเยอะอย่างที่คุณอาทิตย์ชุมมันบอกไปตอนแรกแบบเวลามันต้องแบบไม่เปลี่ยนมากจนเกินไปจนรวนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าไม่ไหวอ่ะมันได้นอนแล้วขอนอนอีกหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ไม่รู้ว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาเราแบบคือนับไหมว่าแบบตื่นแล้วนะ
3: ไม่ต้องนับก็ได้มั้งยังไม่ถึง3วินาที
2: แต่ก็ไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำ
3: อุ๊ยดิฉันไม
2: ่
3: ดิฉันเป็นคนไม่ค่อยแบบลุกไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนก็รอดไปถ้าไม่ใช่ท้องเสียนะจริงๆดิฉันเป็นคนไม่ลุกเลยคุณผู้ฟังไม่ลุกปัสสาวะไม่ลุกอะไรทั้งสิ้นคือถ้าคืนไหนลุกแปลว่านั้นผิดปกติใน1ปีเนี่ยดิฉันมีลุกไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนไม่ถึง10ครั้งเลยนะ
2: น้อยมากซึ่งก็ดีนะแบบว่าไม่รบกวนการนอนด้วย
3: ก็ไม่ได้นอนดีอยู่ดีนั่นแหละ
2: มากลับมาย้อนกลับมาที่งานวิจัยชิ้นนี้นะ
3: คะ
2: ที่เขาไปศึกษาเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ชาวเกาหลีใต้มากกว่า 40,000 คนตลอดระยะเวลา7ปีนะคะโดยวัดผลจากส่วนต่างของระยะเวลาการนอนในวันทำงานกับวันหยุดภาพรวมเนี่ยพบว่าการนอนชดเชยในวันหยุดช่วยลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงลงได้ถึง 6% นะและที่น่าสนใจก็คือจะเห็นได้ชัดในกลุ่มคนที่ไม่ออกกำลังกายผลลัพธ์เนี่ยก็คือโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงน้อยลงถึง 6.9% หากได้นอนตื่นสายในวันหยุดนะคะ
3: ค่ะ
2: การวิจัยพบตัวเลขชดเชยนอนชดเชยที่ดีที่สุดเวลาท้องที่บอกไปอยู่ที่1ชั่วโมง27นาที
3: โอ้ย
2: น้อยจัง เขาบอกว่าคนที่นอนชดเชยได้ตามเวลานี้นะคะลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงได้มากถึง 9%
3: เดี๋ยวถ้านอนเลยล่ะ
2: เดี๋ยวมีบอกตอน แต่อันนี้คือดีที่สุดไงลดได้แบบมากที่สุดก็คือ 9% ลดความเสี่ยง
3: โอ้แล้วคุณผู้ฟังพวกเราต้องตื่นตีสองตีสามตีสี่กัน
2: ตีสอง
3: ตีสองอะสมมติพวกเราต้องตื่นตีสองกันมันหยุด พิ่มไปอีกทดไปอีก1 ชั่วโมง 27 นาทีคนเราจะตื่นวันหยุดมาตีสามครึ่งเพื่ออะไรอ่ะคุณผู้ฟัง
2: นี่ฉันถึงบอกว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะนับไหมแบบนับได้ไหมอะไรเงี้ย
3: โกงมาก
2: แล้วจริงๆก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าถ้าเรานอนไม่พอมันจะทำให้ความดันโลหิตไม่ลดลงตามธรรมชาติซึ่งเป็นกลไกที่จะเกิดกลางคืนแต่พอเรานอนไม่พอมันก็ไม่ลดลงก็เลยไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันสูงก็เลยเป็นที่มาที่ทำไมผู้เชี่ยวชาญถึงแนะนำว่าควรเข้มงวดกับเวลานอนที่ควรจะแบบเท่าๆกันทุกคืนแล้วก็เคยปฏิเสธแนวคิดเรื่องการนอนชดเชยแล้วถึงแม้ว่างานวิจัยชิ้นใหม่จะบ่งชี้ว่าการนอนชดเชยเนี่ยช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจได้นะคะแต่นี่เตือนแล้วนะคะว่าหากนอนชดเชยมากเกินไปก็เป็นโทษได้เหมือนกันนะอย่างคนที่นอนชดเชยนานเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปในวันหยุด มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
3: โอ้นอนน้อยก็ไม่ดีนอนเยอะก็ไม่ดีคุณผู้ฟังเราเลือกอะไรกันดี
2: นั่นแหละเขาก็ผู้วิจัยนักวิจัยก็เลยบอกนะคะว่าการนอนชดเชยในระดับพอเหมาะก็ส่งผลดีสำหรับคนที่อดนอนสะสมมาทั้งสัปดาห์เพราะว่าประโยชน์ของการชดเชยการนอนที่ขาดหายไปมันมีน้ำหนักมากกว่าโทษจากนาฬิกาชีวิตที่อาจจะรวนไปเล็กน้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นอนชดเชยมากเกินไปนาฬิกาชีวิตจะรวนหนักมากแล้วจากที่จะได้ประโยชน์ก็คือได้รับโทษไปแทนนั่นเองแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าการรักษาตารางการนอนให้เป็นเวลาก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าการนอนชดเชยอย่างพอดีก็มีประโยชน์มากกว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งรู้สึกแย่กับมัน มีความเห็นจากอายุรแพทย์หัวใจนะคะเป็นผู้อำนวยการคลินิกจากมูลนิธิหัวใจในอังกฤษนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้นะเขาให้ความเห็นนะคะว่าคือหลายคนต้องรับมือกับการนอนไม่พอในวันทำงานอันนี้เป็นดิฉันว่าเป็นแทบทุกประเทศเลยไหม
3: ทุกคนเลยมั้ง
2: เพราะว่าแบบมีคือมันไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวด้วยอะคือบางคนก็มีทั้งเรื่องครอบครัวภาระทางสังคมก็เลยไม่แปลกที่หลายๆคนจะอยากนอนตื่นสายในวันหยุดเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดไปนะแล้วก็แม้งานวิจัยชิ้นนี้จะไม่ได้คือไม่ได้แปลว่าให้เราละทิ้งการออกกำลังกายนะแต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจะต้องหลายๆคนจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปเวลาที่ได้นอนตื่นสายในวันเสาร์อาทิตย์นะแล้วย้อนไปดูจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อปี2024ก็เคยมีงานวิจัยในลักษณะนี้เหมือนกันเกี่ยวกับการนอนชดเชยวันหยุดนะคะมีทีมนักวิจัยเขาเสนอผลการศึกษาอันนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เลยมากกว่า 90,000 คนผลการศึกษาครั้งนั้นเนี่ยพบว่ากลุ่มคนที่นอนชดเชยในวันหยุดมากที่สุดเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจต่ำกว่ากลุ่มคนที่นอนชดเชยน้อยที่สุดถึงประมาณ 20% ก็เรียกว่าทั้งหมดก็ยิ่งตอกย้ำข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันนะคะให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าแม้การนอนให้เป็นเวลาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะแบบนอนเวลาเดิมทุกวันนะแต่ว่าหากชีวิตประจำวันเราต้องอดนอนการได้นอนชดเชยเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะพอซ่อมแซมร่างกายได้บ้างแต่ต้องนอนอย่างพอดีนะดิฉันว่าแบบสัก 2-3 ชั่วโมงก็น่าจะยังได้อยู่อะ
3: ก็ได้เดี๋ยวดิฉันทำงานวิจัยใหม่เลยไม่อ้างอิงอะไรทั้งนั้นอ้างอิงตัวเอง
2: หรือว่าเราจะตื่นมาก่อน
3: ไม่ได้อะแล้วตื่นมาทำไมอ่ะก็นอนหลับยาวๆให้คุณภาพการนอนมันดีดีกว่า
2: ไม่ได้ฟิลแบบ
3: เออ
2: นอนหลับตื่นแบบแต่ดิฉันตื่นจริงๆนะแบบมันหยุดก็ตื่นแต่ก็นอนต่อไง
3: อ๋อไม่ดีแล้ว แต่งตัวดิฉันถ้าตื่นแล้วตื่นเลยวันหยุดดิฉันจะไม่ค่อยนอนเพราะดิฉันรู้สึกเสียดายวันหยุดมันมีวันเดียวไงทำนู่นทำนี่เล่นกับแมวแกล้งแมวมันก็หมดไปแล้ววันนึงอะไรอย่างเงี้ยเตรียมของทำงานวันต่อไปก็นั่นแหละค่ะหมดละ1 วัน
2: เดี๋ยวนี้ต้องอาศัยซักผ้าวันธรรมดาเพราะว่าไม่อยากไปรบก

0: ไม่เหมือนแบบเอาไปตากแดดอ่ะ
1: เออบ้านที่ฉันไม่มีก็ยกเข้ายกออกหนีฝนอยู่นะช่วงนี้คุณผู้ฟังแต่ก็นั่นแหละก็เข้าใจหลายๆคนถ้าเกิดว่าใครอยู่2วันดีใจด้วยแต่ใครหยุดวันเดียวก็หัวอกเดียวกันก็นั่นแหละบริหารเวลาชีวิตดีๆแล้วก็อย่าลืมแต่ดิฉันเข้าใจนะว่าพยายามนอนให้เป็นเวลากระจุกเวลาเดิมๆอ่ะจะดีกว่าปลอดภัยกว่าอาจจะตื่นสายมากขึ้นแต่ก็นั่นแหละคำนวณดีๆว่าเรามีเวลาใช้ชีวิตเท่านี้แล้วเราต้องนอนอีกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็คำนวณดูดีๆ
0: ใครอยากจะลองนะ1ชั่วโมง27นาที
1: ดิฉันไม่ลอง ดิฉันพูดเลยคือต่อให้สมมุติดิฉันอ่ะจันทร์ถึงศุกร์ดิฉันตื่น 02:00 วันเสาร์ดิฉันตื่น 04:00 วันอาทิตย์หยุด1วันดิฉันบวกเพิ่ม1ชั่วโมง27นาทีเป็น 05:27 ดิฉันจะตื่นมาทำไม
0: ดื่มกาแฟ
1: ดิฉันอย่างน้อยดิฉันดิฉันเคยพยายาม
0: ตื่นรับแดดไงวิตามินดีนี
1: ่ฟ้าครึ้มมาเลย6โมงเช้าดิฉันเคยพยายามนะแบบก็สักประมาณ3วีคที่แล้ว3สัปดาห์ที่แล้วตื่นมา6โมงเช้าตื่นไปวิ่ง
0: นี
1: ่เดินเร็ววิ่งไม่ไหวอยู่ดีเหนื่อยคุณผู้ฟังเหนื่อยดิฉันก็เดินเดินอ่ะอยู่ในหมู่บ้านอ่ะสักตื่น6โมงก็ไปเดินๆครึ่งชั่วโมงมาออกกำลังกายรดน้ำต้นไม้ล้างรถอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าพูดถึงออกกำลังกายต้องนอนให้พอก่อนนะคะ
1: ใช่คุณผู้ฟังอันนี้ขอย้ำนะลำดับดีๆนะบางคนบอกว่าฉันนอนไม่พอแต่ฉันอยากหุ่นเสียไม่ทุกอย่างในร่างกายใช่ถ้าเราอยากให้มันแบบดีจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: อันดับแรกนอนนอนให้ดีอันดับ2กินให้ดีอันดับ3ค่อยออกกำลังกายถ้าเกิดคุณนอนไม่ดีคุณไม่ต้องหวังเลยว่าอย่างอื่นในร่างกายคุณระบบต่างๆมันจะดี
0: อ
1: ันนี้มันคือเรื่องง่ายมากคุณไม่ต้องทำอะไรเลยมนุษย์ต้องนอนคุณแค่นอนให้ดี2กินให้ดีกินให้ถึงโปรตรงโปรตีนอะไรต่างๆแล้วค่อยออกกำลังกายคุณถึงจะหุ่นเสียไม่ใช่นอนไม่ดีกินก็แย่ไปออกกำลังกายอันนี้หวังอะไร
0: แต่ออกหนักเลยนะบางคนคือแบบโอ้โห
1: หวังลมๆแรงๆอันเนี้ยบอกเลยนะนี่ฉันเคยพยายามมาแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอานอนให้ดีเป็นหลักนอนกินแล้วค่อยออกกำลังกายนะคะลำดับให้ดีนะอ่ะเรื่องต่อไปพากันไปที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าเฮ้ยประเทศที่ช่วงนี้คนไทยครึ่งประเทศน่าจะเคยไปกันแล้วยกเว้นที่ฉันยังไม่เคยมีโอกาสไปอ่ะอยากจะหาคือตอนหาเงินไปก็เรื่อง
0: นึงฉันก็จะถามว่าหาเงินหรือหาโอกาส
1: หาเงินไปก็เรื่องนึงหาเวลาไปนี่ยากกว่าวัยทำงานสิ่งที่ยากสุดคือเวลานะ
0: ค่ะ
1: คือไม่ใช่แค่คนไทยหลายชาติเลยคนหลายประเทศแล้วก็แบบไปญี่ปุ่นกันเยอะมากก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พอหลังจากผ่านพ้นช่วงของการระบาดของโควิด-19 มาก็นักท่องเที่ยวกรูกันไปที่นู่นกันใหญ่เลยก็ส่วนหนึ่งก็นั่นแหละก็อารบ้านเมืองเขาสวยไปหน้าไหนก็ได้อะ มีสี่ฤดูคุณจะไป8ฤดูมันก็ยังสวยอยู่ดีอ่ะอาหารอะไรเลยอุ้ยอารมณ์อร่อยนะ
0: อากาศก็ดี
1: ใช่ยกเว้นหน้าร้อน และยิ่งแบบช่วงนี้คนไทยมาฉะฟีเวอร์ไปนู่นไปนู้นบรรยากาศบ้างเมืองมาชงมาฉะมันยิ่งอร่อยคูณร้อยเนาะแต่เขาบอกว่ามันมีผลสำรวจล่าสุดส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยเอาชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นแล้วนะ
0: คือจากที่ไม่เอาอยู่แล้ว
1: ไม่เอามากขึ้น น่ากลัวแล้วนะตอนนี้ผลสำรวจล่าสุดนะคะเป็นการศึกษาของสถาบันสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวเขาไปสำรวจแล้วก็ล่าสุดมันสะท้อนออกมาว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญของทัศนคติต่อชาวต่างชาติเมื่อประชาชนเนี่ยคัดค้านการรับชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหลักๆมันจะเป็นหมวดของเรื่องของการอาศัยน
0: ะ
1: อาจจะไม่ใช่เชิงแบบไม่เอาแอนตี้แบบไม่ให้เข้าประเทศเลยไม่ถึงขั้นนั้นแต่คือถ้าให้มาอาศัยเลยเขาค่อนข้างจะแบบมีความคิดที่คัดค้านมากขึ้นโดยจากผลสำรวจพบว่าในปี2026นี้นะคะมีผู้ตอบแบบสำรวจถึง 56.3% ที่ไม่เห็นด้วยกับการรับชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นโดยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 35.6% ในปี2024หรือเพิ่มขึ้นกว่า20จุดภายในเวลาเพียง2ปีนะผลการศึกษายังพบด้วยนะคะว่าแนวโน้มคัดค้านการรับชาวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นในคนแทบทุกเพศแล้วก็ทุกช่วงวัยกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติมากเป็นพิเศษคือคนรุ่นใหม่นะโดยนักวิจัยเขาก็ไปพบประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าคนมองอนาคตญี่ปุ่นในเชิงลบหรือว่ารู้สึกว่าญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นไม่มีความหวัง มีแนวโน้มคัดค้านการรับชาวต่างชาติเพิ่มมากกว่ากลุ่มอื่นจุดนี้ก็ทำให้ผลสำรวจอาจจะสะท้อนได้ว่าความรู้สึก

0: านชาวต่างชาติไม่ได้เกิดจากปัญหาการย้ายถิ่นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังเชื่อมโยงไปกับความไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็อนาคตของประเทศด้วยพูดอีกแบบก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อคนจำนวนมากรู้สึกว่าชีวิตยากขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นงานไม่มั่นคงแล้วก็อนาคตไม่ชัดเจนเนี่ยชาวต่างชาติอาจจะกลายเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งไงหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเผชิญอยู
1: ่ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งก็เข้าใจได้
1: เหมือนบ้านเราแม้ที่แบบเวลาเหมือนแบบมองว่าต่างชาติเข้ามาแย่งงาน
0: อ
1: ะ
0: แต่บางอย่างดิฉันไม่คล้ายๆกันแต่ญี่ปุ่นตอนนี้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีจริงพอค่าเงินอ่อนอ่ะคนก็ไปเที่ยวมากขึ้นแล้วมันทำให้อะไรหลายๆอย่างอ่ะคือความรู้สึกคนในประเทศทำงานไปเท่าไหร
1: ่
0: สภาพเศรษฐกิจก็ไม่คล่องออกไปเจอคนต่างชาติบางคนเข้าตาหลิวไม่หลิวตามุ้ยปวดหัวอะไรเงี้ยเขาคงรู้สึกว่าแบบปัญหาชีวิตมันเยอะอ
1: ่ะ
0: มันรอบด้านเหลือเกินนะคะโดยเขาบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องการแรงงานต่างชาติแต่คนญี่ปุ่นกลับไม่ต้องการคนต่างชาติเพิ่มขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นความย้อนแย้งครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เราก็รู้กันดีว่าเขาสู่สภาวะเป็นภาวะสังคมสูงวัยแล้วก็ประชากรลดลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยข้อมูลสำนักประชากรปีที่แล้วเนี่ยก็ระบุว่าญี่ปุ่นมีประชากรประมาณราวๆ123 ล้านคนลดลงกว่า 3.09 ล้านคนหรือว่า 2.5% จากปี2020แล้วก็ประชากรลดลงในมากกว่า 90% ของเทศบาลทั่วประเทศเลยแต่ขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองก็กำลังขาดแคลนแรงงานในหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่การก่อสร้างการผลิตการเกษตรไปจนถึงการดูแลผู้สูงอายุ
1: อ
0: ันนี้เริ่มสำคัญแล้วเพราะว่าผู้สูงอายุเขาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้จำนวนชาวต่างชาติในประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือเอาแบบไปทดแทนกลุ่มแรงงานที่ขาดหายไปนั่นแหละโดยข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นก็ระบุว่าณสิ้นปี2025นะคะญี่ปุ่นมีชาวต่างชาติพำนักอยู่ในประเทศกว่า 4,125,000 คนเพิ่มขึ้น 9.5% จากปีก่อนหน้าแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จำนวนชาวต่างชาติในญี่ปุ่นเนี่ยทะลุ4ล้านคนนะคะขณะที่ข้อมูลของกระทรวงแรงงานญี่ปุ่นล่าสุดก็ระบุว่าจำนวนแรงงานต่างชาติในสถานประกอบการขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางที่อยู่ในขอบเขตการสำรวจมีประมาณ 2.04 ล้านคนเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1.82 ล้านคนในปีก่อนหน้าคือมันเป็นความย้อนแย้งที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ก็คือเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยต้องการแรงงานต่างชาติแต่ประชากรจำนวนมากไม่ต้องการให้มีชาวต่างชาติในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากที่หนึ่งในโจทย์ที่ยากที่สุดของญี่ปุ่นในเวลานี้เหมือนกันนะ
1: อาจจะด้วยวัฒนธรรมนะแม่แบบชาวต่างชาติที่ไปอยู่ก็คงไม่ได้เหมือนชาวญี่ปุ่น
0: ใช่ใช่ใช่คือแค่เพราะว่าญี่ปุ่นอะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าวัฒนธรรมการแบบวัฒนธรรมในสังคมเขามันค่อนข้างที่จะแบบเป็นญี่ปุ่นแบบเป็นเอกลักษณ์เนาะมันจะใช้คำว่าแบบเป็นเอเชียตะวันออกมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นอะสมมติพูดถึงเอเชียตะวันออก3ประเทศหลักๆก็จะมีจีนเกาหลีญี่ปุ่น3ชาติเนี้ยคนต่างกันแบบชัดอยู่นะคือต่อให้แบบอ่ะรูปร่างภายนอกหน้าตรงหน้าตาจะมีความคล้ายกันแต่ถ้าเกิดว่าเดินมาเนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลยอะคนไหนจีนคนไหนเกาหลีคนไหนญี่ปุ่นใช่ไห
1: ม
0: คือแบบการแต่งตัวทรงผมท่าทางอะไรบางอย่างมันรู้เลยอ
1: ่ะ
0: ยิ่งแบบอ่ะถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติไปอยู่แล้วทำให้เขาปวดหัวคนญี่ปุ่นเองก็คงมองว่าแบบไม่อยากได้แล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แบบนอกจากคนชาวต่างชาติที่ไปพำนักนักท่องเที่ยวอีกนะที่ต้องแบบต้องเจอทุกวันอ่ะ
0: ถูกนั่นแหละค่ะโดยเขาบอกว่าประเด็นชาวต่างชาติก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของประชากรหรือว่าแรงงานอีกต่อไปแต่ตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ก็มีน้ำหนักมากขึ้นในญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะหลังการเติบโตของพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างซันเซโตซึ่งก็ผลักดันแนวคิด Japan First หรือว่าญี่ปุ่นมาก่อนชื่อคล้ายๆ American First เนาะกระแสนี้เขาบอกว่าสะท้อนความกังวลของประชาชนบางส่วนต่อการเพิ่มขึ้นของทั้งแรงงานต่างชาติแล้วก็ผู้อยู่อาศัยจากต่างประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางส่วนก็เตือนเหมือนกันว่าตัวเลขผลสำรวจก็ไม่ควรถูกตีความอย่างง่ายๆว่าคนญี่ปุ่นทั้งหมดมีทัศนคติที่เกลียดชาวต่างชาติเพราะว่าผู้คนอาจจะกำลังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการแข่งขันทางเศรษฐกิจแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมมากกว่าการปฏิเสธชาวต่างชาติในฐานะบุคคลก็ถูกนะมองในอีกมุมนึง
1: ใช่
0: ผลสำรวจก็ส่วนหนึ่งก็ทำให้เรารู้เข้าใจเผื่อแบบเราต้องแบบ ไปเที่ยวบ้านเมืองเขาหรือมีโอกาสได้ไปแบบไปเรียนไปทำงานที่นู่นก็จะได้เข้าใจว่าแบบเออบางส่วนเราก็ไม่ได้เห็นด้วยเราเองก็ไปอยู่ในบ้านเมืองเขาก็ต้องประพฤติตัวให้ดีแหละ
1: ใช่หรือมันก็อาจจะเป็นการส่งเสียงไปถึงรัฐบาลไหมว่าแบบให้ทำอะไรสักหน่อยนะแบบเศรษฐกิจไม่ไหวแล้ว
0: เออบางทีก็นั่นแหละรัฐบาลเองก็ต้องมีวิธีการแก้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือต้องคลายความกังวลของประชาชนด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast. View the world via the voice.

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: เมลเบิร์นครองสถิติรถถูกขโมยงัดสูงกว่าเมืองอื่นๆรวมกันนิวเซาท์เวลส์ทบทวนการจัดการสุนัขดิงโก้ทบทวนวัฒนธรรมชนพื้นเมืองชายชาวออสเตรเลียถูกจำคุก3ปีฐานจารกรรมให้จีนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันชยดาพาวมาติดตามข่าวเด่นข่าวแรกวันนี้นะคะสภาประกันภัยแห่งออสเตรเลียเรียกร้องให้รัฐบาลรัฐวิกตอเรียเร่งแก้ปัญหาการโจรกรรมรถยนต์และทรัพย์สินที่เพิ่มสูงขึ้นหลังข้อมูลล่าสุดชี้ว่ารัฐนี้ยังคงมีปัญหาหนักที่สุดของประเทศในด้านอาชญากรรมประเภทดังกล่าวผลการวิเคราะห์พบว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมามีรถยนต์ถูกขโมยหรือถูกงัดในนครเมลเบิร์นมากกว่าจำนวนรวมของเมืองหลวงของรัฐอื่นๆทั่วประเทศขณะที่ทั้งรัฐวิกตอเรียมีการยื่นเคลมประกันที่เกี่ยวข้องกับการขโมยรถและการงัดแงะมากกว่า 12,300 กรณีในช่วงเวลาดังกล่าวมาต่อที่ข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะคณะกรรมการรัฐสภารัฐนิวเซาท์เวลส์กำลังพิจารณาความสำคัญทางวัฒนธรรมของสุนัขดิงโก้รวมถึงบทบาทขององค์ความรู้จากชนพื้นเมืองในการจัดการสัตว์ชนิดนี้การไต่สวนเรื่องดังกล่าวนั้นมีกำหนดดำเนินต่อในสัปดาห์หน้าโดยจะมีผู้ให้ข้อมูลรวมถึงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากการที่สุนัขป่าและดิงโก้โจมตีปศุสัตว์ปัจจุบันสุนัขดิงโก้ถูกกำจัดภายใต้โครงการวางยาพิษและมีรายงานว่าแรงงานชนพื้นเมืองบางคนลาออกจากงานเพราะกังวลว่าการวางยาพิษขัดกับความเชื่อและความผูกพันทางวัฒนธรรมด้านอเล็กซ์ลิฟวิงสตันผู้อำนวยการองค์กร Defend the Wild เรียกร้องให้รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์คุ้มครองสุนัขดิงโก้โดยระบุว่าสัตว์นักล่าพื้นเมืองชนิดนี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมสัตว์ป่าต่างถิ่นและสัตว์ที่สร้างปัญหาในระบบนิเวศชายคนหนึ่งถูกจำคุก3ปีหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานจารกรรมในออสเตรเลียเพื่อส่งข้อมูลให้กับจีนแม้ว่ารายงานที่เขาจัดทำจะเต็มไปด้วยข้อมูลปลอมและแทบไม่มีคุณค่าอเล็กซานเดอร์เซอร์โกวัย58ปีคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวโดยมีทันบนในเดือนตุลาคมโดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ถูกคุมขังก่อนหน้านี้ผู้พิพากษาเครกสมิธของศาลดิสตริกต์คอร์ตระบุว่าเซอร์โกจะทำรายงานปลอมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมในปี2022ให้กับบุคคลที่ถูกระบุเพียงว่าเคนและเอเวลินซึ่งขอให้เขาหาข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบทบาทของออสเตรเลียในกลุ่มความมั่นคงและข้อตกลงแองกัสการเป็นสายให้กับสายลับเริ่มขึ้นหลังจากที่ปรึกษาด้านไอทีชาวออสเตรเลียรายนี้ถูกผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อผ่าน LinkedIn โดยอ้างว่ามาจากสถาบันวิจัยของจีนเนปาลจัดพิธีฝังศพหมู่อีกครั้งในเมืองบินดูเขตนูวาคตหลังเกิดเหตุน้ำท่วมรุนแรงจากการพังทลายของทานน้ำแข็งเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่สวมชุดป้องกันได้นำร่างผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนไปยังจุดฝังศพโดยพยานระบุว่ามีผู้ถูกฝัง48รายภายในเวลาเพียงกว่า4ชั่วโมงทางการเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,377 คนและยังสูญหายอีก 5,130 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ587คนด้านจีนนั้นรายงานผู้เสียชีวิตในทิเบต43คนและสูญหาย519คนทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากทั้งเนปาลและทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น 1,420 คนและสูญหาย 5,649 คนและขณะนี้ยังมีชาวออสเตรเลีย35คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11กันยายนพุทธศักราช2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่23แผนงาน IMTGT ณเมืองเมดานอินโดนีเซียนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่23ภายใต้แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือ IMTGT ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่7ถึง10กันยายน2569การประชุมในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของภูมิภาคเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประเด็นการหารือและการผลักดันความร่วมมือการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและขนส่งเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางทางบกและทางทะเลระหว่างภาคใต้ของไทยสุมาตราของอินโดนีเซียและตอนเหนือของมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคร่วมมือกันจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง3ประเทศโดยเน้นย้ำศักยภาพของจังหวัดตรังทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเลวัฒนธรรมอาหารและเมืองสร้างสรรค์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมฮาลาลแลกเปลี่ยนแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการฮาลาลในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวการขับเคลื่อนเมืองสีเขียวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ักซี
1: ่ระวังตัวให้ดีนะสีสวัสดิ์วิเชียรมาศฉันเห็นรถสีเหลืองๆเขียวๆคันหนึ่งมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านสงสัยจะเป็นพวกโจรมาขโมยแมวอย่างเราไปขาย
2: ไหนๆรถคันที่จอดอยู่หน้าบ้านนั่นน่ะเหรอ
3: พวกเราหลบเร็วเข้า
4: โธ่เอ้ยก้าวแก้มไม่เฉยอีกแล้ว
2: นั่นมันเป็นรถแท็กซี่คุณพ่อพี่เก่งเรียกให้มารับวันนี้รถของคุณพ่อเสียก็เลยต้องให้รถแท็กซี่ไปส่งที่ทำงาน
1: นั่นน่ะเหรอเขาเรียกว่ารถแท็กซี่
3: ใช่ใช่ฉันก็เคยนั่งมาแล้วตอนที่พี่เก่งพี่ก้อยพาไปหาหมอก้าวแต้มพูดให้ตกใจฉันเลยพลอยตกใจไปด้วย
2: รถแท็กซี่จะมีป้ายตั้งอยู่บนหลังคาเป็นภาษาอังกฤษว่าแท็กซี่ก้าวแต้มอ่านไม่ออกละสิ
4: เอ๊ะอายจังเฉยอีกแล้ว
2: รถแท็กซี่เป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะคำว่าแท็กซี่เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษคือแท็กซี
5: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: ส นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

มนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนลิ้นชักหนูพัง
2: เจ๊แบบนี้หนูไม่ยอมนะเจ๊
3: อะไรอะไรไม่ยอมไม่ยอมอะไร
2: ก็ลิ้นชักในห้องหนูพังเจ๊ในฐานะเจ้าของห้องเช่าก็ต้องรับผิดชอบให้หนูเพราะกฎหมายเขาก็เขียนบอกไว้ถ้าเจ๊ไม่จ่ายค่าซ่อมให้หนูหนูจะแจ้งตำรวจ
3: ใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งให้ถึงตำรวจเลยแล้วลิ้นชักมันพังได้ยังไงเจ๊อุตส่าห์ซื้อของดีที่สุดจากเมืองจีนเลยนะ
2: โอ้ยก็วันนั้นน่ะหลอดไฟห้องหนูมันเสียหนูก็เลยขึ้นไปเปลี่ยนเก้าอี้ก็หายไปไหนหมดไม่รู้หนูเลยเอาลิ้นชักปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟก่อนพอก้าวขาได้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังไม่ทันได้ขึ้นเลยเจ๊มันดันคร่อมหักซะก่อนหนูเจ็บก้นไปหมดแล้วเนี่ย
3: เอ้าก็ทำตัวแบบเนี้ยเจ๊ไม่จ่ายให้หรอกนะลิ้นชักมันก็มีไว้เก็บของไม่ได้มีไว้ให้ปีน
4: ถูกต้องแล้วค่ะหากสิ่งของในห้องเช่าเกิดความเสียหายผู้ให้เช่าย่อมมีหน้าที่ในการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าเสียหายแต่ในกรณีเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภทผู้เช่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเองซึ่งชดใช้ได้ตั้งแต่การแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมหรือชดใช้ค่าเสียหายหรือเปลี่ยนของใหม่มาทดแทนนั่นเองค่ะ
2: ไม่น่าเลยเราเจ็บตัวแล้วยังต้องมาเสียตังค์อีก
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
5: ดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว NHK ทราบมาว่าบริษัทพลังไฟฟ้าชูบุของญี่ปุ่นกำลังดำเนินการขั้นสุดท้ายเพื่อถอนคำขอต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์สำหรับการกลับมาเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์หมายเลข3และ4ที่โรงไฟฟ้าฮามาโอกะในภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าบริษัทดังกล่าวได้ปลอมแปลงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลข้อกำหนดด้านนิวเคลียร์แห่งญี่ปุ่นเกี่ยวกับสมมุติฐานการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จากนั้นบริษัทแห่งนี้ก็ให้คำอธิบายที่เป็นเท็จแก่หน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวหลังเกิดเรื่องอื้อฉาวทางคณะกรรมการกำกับดูแลได้ระงับการตรวจสอบโรงไฟฟ้าฮามาโอกะและเข้าไปตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อสืบสวนเรื่องดังกล่าวแหล่งข่าวระบุว่าการถอนคำขอไม่ได้หมายความว่าบริษัทมีแผนจะปลดระวางเตาปฏิกรณ์เหล่านั้นทางบริษัทจะสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนคำขอให้เสร็จสิ้นในอนาคตอันใกล้นี้และจะแจ้งให้ทางคณะกรรมการกำกับดูแลทราบถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวสมาชิกพรรครีพับลิกันได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่กลางเทอมซึ่งไม่เคยจัดขึ้นมาก่อนในรัฐเท็กซัสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เรียกร้องให้ผู้สนับสนุนของเขาลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้การประชุม2วันเริ่มต้นเมื่อวันพุธที่9กันยายนในเมืองดัลลัสสุนทรพจน์สำคัญของนายทรัมป์ที่กล่าวต่อผู้เข้าร่วมงานเต็มไปด้วยถ้อยคำเตือนที่รุนแรงเกี่ยวกับฝ่ายเดโมแครตเขาอ้างว่าหากฝ่ายรีพับลิกันไม่ชนะชาวอเมริกันจะสูญเสียทั้งพรมแดนการลดภาษีความปลอดภัยความมั่นคงและความมั่งคั่งนายทรัมป์กล่าวว่าเรามอบอนาคตของอเมริกาให้กับพวกเดโมแครตฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงและประเทศของเราจะต้องใช้เวลาอีก10ปีข้างหน้าในการฟื้นฟูมันจะเป็นโศกนาฏกรรมประธานาธิบดีสหรัฐยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่พลเมืองผู้ใหญ่ทุกคนในสหรัฐเป็นจำนวน $5,000 หากพรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากในรัฐสภาเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเงินปันผลของทรัมป์แต่นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเนื่องจากกฎหมายของรัฐบาลกลางห้ามการใช้จ่ายเพื่อมีอิทธิพลต่อการลงคะแนนเสียงด้านพรรคเดโมแครตวางแผนที่จะจัดการชุมนุมของผู้สนับสนุนใกล้กับสถานที่จัดการประชุมใหญ่นี้และเพิ่มแรงกดดันต่อพรรครีพับลิกัน

ชาชนในสหรัฐร่วมกันรำลึกครบรอบ25ปีถึงเหตุการณ์โจมตีก่อการร้ายเมื่อวันที่11 กันยายนเมื่อวันที่11 กันยายน 2544มีการจี้เครื่องบินโดยสาร4 ลำในจำนวนนี้2 ลำพุ่งชนตึกแฟลตเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในนครนิวยอร์ก1 ลำพุ่งชนอาคารของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่แถบชานเมืองของกรุงวอชิงตันและอีก1 ลำตกบริเวณทุ่งในรัฐเพนซิลเวเนียยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 2,977 คนรวมทั้งชาวญี่ปุ่น24 คนหลังจากการโจมตีสหรัฐได้ปฏิบัติการทางทหารในอัฟกานิสถานอิรักและที่อื่นๆเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายในปี2554โอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลไกด้าซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นผู้บงการการโจมตีนี้ถูกสังหารในการบุกจู่โจมของกองทัพสหรัฐนับตั้งแต่นั้นมาสหรัฐก็ค่อยๆลดการมีส่วนร่วมในตะวันออกกลางลงแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเมื่อประมาณ6 เดือนก่อนขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อใดนับตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมายังไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายรุนแรงขนาดนั้นเกิดขึ้นอีกแต่กำลังมีการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ทบทวนผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อการเมืองและสังคมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกำลังเพิ่มการโจมตีในพื้นที่ตามแนวทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือทางเลือกแทนช่องแคบฮอร์มุซทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นถึงผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือทั่วโลกสื่อเยเมนรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่10 กันยายนว่ากลุ่มฮูตีได้ยึดครองเมืองโมคาซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญได้แล้วพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญบริเวณปากทางเข้าสู่ทะเลแดงก่อนหน้านี้ทางกลุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียกลุ่มฮูตีออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่10ว่าปฏิบัติการล่าสุดมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งการโจมตีจากกองกำลังฝ่ายศัตรูพร้อมเสริมว่าไม่มีความจำเป็นที่นานาชาติจะต้องกังวลใดๆเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลแดงกลุ่มฮูตีและซาอุดีอาระเบียยังคงยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มฮูตีโจมตีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันของซาอุดีอาระเบียและเป้าหมายอื่นๆขณะที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีพื้นที่ที่กลุ่มฮูตีควบคุมอยู่นักวิจัยของ Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐได้ประกาศลาออกโดยอ้างถึงความหวั่นเกรงว่า AI ที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 548 0050หรือสแกน QR

0: กดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันในจันทร์ถึงอาทิตย์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเราก็ยังฟังเรื่องสั้นในแนวของนิทานอยู่นะครับสำหรับเล่มนี้นะฮะก็ท่านผู้ฟังสอบถามกันว่าเรื่องนี้เล่มนี้ใกล้จะจบหรือยังนะครับผมดูแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าน่าจะจบสัปดาห์นี้ใช่ไหมประมาณ2สัปดาห์ก็ดูแล้วน่าจะต่ออีกได้นะฮะน่าจะต่ออีกได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังมีหนังสือเล่มไหนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เรานำมาเสนอเนี่ยนะครับมีชื่อหนังสือเล่มนั้นแล้วหรือว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องสั้นประเภทไหนนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้เลยไม่ต้องรอให้เล่มนี้จบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าบอกมาเร็วเนี่ยทีมงานเขาก็สามารถที่จะจัดเตรียมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของชุมชนเกมนะครับหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะว่าชุมชนเกมเนี่ยนะฮะมีให้เล่นผ่านทางเว็บไซต์นะฮะต้องเข้าไปทางเว็บไซต์ใช่ไหมทีนี้ถ้าคนที่เข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ยังใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่คล่องต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องทำยังไงนะครับก็จริงๆแล้ว เขาบอกว่าเป็นกุศโลบายนะในการที่เอาเกมนี่แหละนะครับมาสร้างแรงจูงใจนะครับให้บรรดาผู้ที่อยากเล่นเนี่ยได้ฝึกฝนในเรื่องของคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะครับเกมต่างๆนี่ยังเป็นเกมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นบนมือถืออยู่นะครับก็ต้องพยายามใช้ทักษะพยายามฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละนะครับในการที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีเกมอีกบางกลุ่มเหมือนกันนะครับที่มีการผลิตออกมาอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนักเรียนนะครับกลุ่มนักเรียนที่เขาผลิตพัฒนาแล้วกันนะใช้คำว่าพัฒนาก็แล้วกันว่าเขาประยุกต์เกมที่เขาเรียกว่าเป็นบอร์ดเกมเนี่ยนะครับออกมาให้เป็นรูปแบบที่คนตาบอดสามารถเล่นได้ด้วยนะครับเล่นร่วมกับอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่เป็นคนสายตาปกติเนี่ยนะครับนะอันนี้เนี่ยทางกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะเขาก็มาปรึกษากับทางมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเราก็ให้คำปรึกษาแนะนำไปเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้คนตาบอดเข้าถึงเกมเหล่านี้ได้แหมกลับมาปรากฏว่าผลงานนี่โอ้โหน่าสนใจมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเกมที่ไม่ต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์หรือว่าทางมือถือนะเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมนะครับแต่ว่าเกมเหล่านี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวจะสอบถามกันอีกทีนะครับว่าเกมเหล่านี้นะอย่างตัวอย่างของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีการจำหน่ายหรือมีการจ่ายแจกกันอย่างไรนะครับก็อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะจำกัดหน่อยทั้งในเรื่องของจำนวนเกมแล้วก็ในเรื่องของการที่จะหามาเล่นนะครับก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เดี๋ยวไว้มาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับถ้ามีข้อมูลโอ้โหพูดซะยาวเลยนะกลับไปที่หนังสือก็แล้วกันนะครับหนังสือที่นำมาฝากในวันนี้นะฮะรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้ให้ท่านผู้ฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องที่มีชื่อว่าลิงกับกระต่ายนะฮะเรื่องที่2ชื่อว่าลูกเขยพระราชาและปิดท้ายวันนี้ครับเรื่องที่มีชื่อว่าม้าป่าไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องลิงกับกระต่ายในป่าเมืองละโฮมีลิงและกระต่ายเป็นเพื่อนกันอยู่คู่หนึ่งวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองได้คุยกันอยู่ข้างถนนมีชายคนหนึ่งหักกล้วยและอ้อยมาลิงจึงพูดกับกระต่ายว่าถ้าแกไปนั่งหมอบอยู่เงียบๆกลางถนนทำอาการว่าบาดเจ็บชายคนนั้นก็จะวางหาบลง และจะเข้ามาจับแกพอเขาเข้ามาใกล้แกก็วิ่งหนีไปเสียเขาคงจะไล่ตามพอเขาและแกไปไกลแล้วฉันก็จะขนกล้วยและอ้อยออกไปซ่อนไว้เมื่อเขาไปแล้วแกก็กลับมาทีนี้เราก็กินกันอร่อยไปทีเดียวกระต่ายทำตามอุบายของลิงชายที่หาบกล้วยอ้อยไล่เห็นก็วางหาบรีเข้าไปจะจับกระต่ายกระต่ายไล่เห็นชายคนนั้นใกล้เข้ามาก็วิ่งหนีล่อไปจนไกลฝ่ายลิงเห็นเป็นโอกาสก็เข้าขโมยกล้วยอ้อยเอาขึ้นไปไว้บนต้นไทรเมื่อชายคนนั้นกลับจากไล่กระต่ายและเห็นกล้วยอ้อยหายไปก็โกรธด่าแช่งกระต่ายและตัวเองแล้วก็เดินทางต่อไปเพียงชั่วครู่กระต่ายก็กลับมามองหาลิงทั้งที่สูงและที่ต่ำในไม่ช้ากระต่ายก็สังเกตเห็นเปลือกกล้วยกองอยู่ใต้ต้นไม้และเมื่อมองไปบนกิ่งไม้ก็แลเห็นลิงกำลังกินกล้วยผลสุดท้ายอยู่ทีเดียวส่วนแบ่งของกันอยู่ที่ไหนกระต่ายถามแกไปนานเหลือเกินลิงตอบกันหิวมากคอยไม่ไหวเลยกินเสียหมดแล้วแกกินหมดในเวลาประเดี๋ยวเดียวได้ยังไงกันกระต่ายถามลิงจับหูกระต่ายดึงขึ้นไปบนยอดไม้ดูสิดูให้เห็นกับตาลิงหัวเราะแล้วก็กระโดดหนีไปกระต่ายคอตกมันกลัวว่ามันจะพลัดตกลงมาจากยอดไม้มันต้องนั่งแกล้วอยู่เป็นเวลานานคิดหาวิธีว่ามันจะลงจากต้นไม้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรมีสัตว์ต่างๆผ่านไปมาใต้ต้นไม้กระต่ายได้ขอร้องให้สัตว์เหล่านั้นช่วยแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนช่วยได้ในที่สุดก็มีแรดแก่ตัวหนึ่งมาหยุดที่โคนต้นไม้ที่กระต่ายอยู่แรดที่รักกระต่ายอ้อนวอนความแข็งแรงของท่านก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปได้โปรดให้ฉันกระโดดลงไปบนหลังของท่านด้วยเถิดฉันจะได้ลงจากต้นไม้นี้ได้แรดถูกยอเช่นนั้นก็ยอมแต่โดยดีกระต่ายจึงกระโดดลงจากต้นไม้ลงไปบนคอของแรดด้วยกำลังแรงที่กระโดดลงมาจากที่สูงทำให้แรดแก่ล้มลงคอหักตายด้วยความตื่นตกใจกระต่ายได้วิ่งออกอย่างไม่ยอมหยุดจนกระทั่งมาถึงวังของพระราชาแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองก่อนที่พระราชาและเสนาข้าราชการจะเข้ามาเมื่อพระราชาเสด็จเข้ามาประทับบนบัลลังก์กระต่ายก็ตื่นเต้นจนจามออกมาใครบังอาจจามต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินพระราชามีรับสั่งถามขึ้นเสนาข้าราชบริพารที่รายล้อมอยู่ที่นั่นต่างมองกันและกันแต่แล้วก็มีเสียงจามดังขึ้นอีกที่ใต้บัลลังก์จึงรู้กันว่ากระต่ายนั่นเองที่จามเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจามใต้บัลลังก์ของข้าพระราชามีรับสั่งถามและตรัสสั่งเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวกระต่ายไม่รอช้าได้อ้อนวอนขึ้นอย่างกล้าหาญว่าถ้าหากพระองค์จะละชีวิตข้าพระพุทธเจ้าไว้ข้าพระพุทธเจ้าจะนำคนของพระองค์ไปเอาแรดใหญ่ตัวหนึ่งมันมีนอใหญ่มากทีเดียวหมดให้เป็นผงแล้วก็ใช้ทำยาได้พระราชาทรงพระสรวนทำให้เสนาข้าราชการพลอยหัวเราะตามไปด้วยกระต่ายจะนำเราไปเอาแรดได้อย่างไรกันฮึพระราชาตรัสถามถ้าข้าพระพุทธเจ้าทำไม่สำเร็จพระองค์ไม่เสียอะไรเลยและอยากจะได้ตัดหัวข้าพระพุทธเจ้าอีกกระต่ายทูลตอบไปอย่างกล้าหาญพระราชาทรงยอมรับกระต่ายจึงพาเสนาข้าราชการไปยังที่แรดนอนตายอยู่เสนาเหล่านั้นก็พบแรดขนาดใหญ่หัวของมันสูงเท่าคนยาวเท่าม้านอยาวถึง3ฟุตเป็นแรดที่หัวโตมากทีเดียวเมื่อพระราชาได้ทรงทราบจากเสนาว่าได้พบแรดตามที่กระต่ายบอกพระองค์ก็พระราชทานเสื้อและม้าตัวหนึ่งให้กระต่ายเป็นรางวัลที่ได้บอกความจริงกระต่ายจึงขี่ม้ากลับไปขณะที่ขี่ม้าไปตามถนนนั้นกระต่ายได้พบลิงเพื่อนของมันแกไปเอาเสื้อสวยๆและม้ามาจากไหนลิงถามด้วยความแปลกใจพระราชาพระราชทานให้กันนะสิกระต่ายตอบทำไมพระราชาถึงพระราชทานให้ล่ะลิงซักเพราะกันจามใต้บัลลังก์ของพระองค์นะสิกระต่ายตอบลิงไม่ได้หยุดรอถามอะไรต่อไปอีกถ้าเจ้ากระต่ายโง่นี่สามารถเอาของจากพระราชาได้ลิงคิดแล้วเรื่องอะไรล่ะพระองค์จะไม่พระราชทานให้ฉันบ้างลิงวิ่งอย่างรวดเร็วเท่าที่มันจะวิ่งไปได้มันวิ่งตรงไปยังวังของพระราชาแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองในไม่ช้าพระราชาและข้าราชการก็เข้ามาในห้องนั้นพระราชาขึ้นประทับบนบัลลังก์ลิงเห็นเป็นโอกาสก็จามออกมาด้วยเสียงอันดังเท่าที่มันจะทำให้ดังได้ใครนะมังอาจจามในที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินพระราชาตรัสถามลิงที่อยู่ใต้บัลลังก์จามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ดังกว่าครั้งแรก ลิงจึงถูกลากออกจากที่ซ่อนเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจามใต้บัลลังก์ของข้าพระราชาตรัสถามข้าพระพุทธเจ้าจามเพื่อจะได้รับพระราชทานเสื้อและม้างามๆสักตัวหนึ่งลิงตอบงั้นเหรอพระราชาตวัดด้วยสุรเสียงอันดังแล้วมีรับสั่งกับเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวเสียเรื่องลูกเขยพระราชาสมัยหนึ่งนานมาแล้วยังมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากจนแร้นแค้นที่สุดแต่ความยากจนของช่างตัดเสื้อผู้นี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เขากระทำความดีได้ดังนั้นช่างตัดเสื้อผู้นี้จะยากจนก็แต่เพียงร่างกายเท่านั้นส่วนน้ำใจของเขาเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อคนทุกชั้นแม้กระทั่งหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งเขาก็แบ่งปันเศษอาหารให้เป็นประจำดังนั้นหมาจิ้งจอกตัวนี้จึงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ดีต่อช่างตัดเสื้อคนนี้นะและเมื่อมาเห็นสภาพความยากจนของช่างตัดเสื้อหมาจิ้งจอกจึงเกิดความสงสารและคิดจะตอบแทนความดีของช่างตัดเสื้อผู้นี้ให้ได้วันหนึ่งหมาจิ้งจอกได้ปรารภกับช่างตัดเสื้อขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้สึกสงสารท่านเหลือเกินที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกทนทรมานเช่นนี้ข้าพเจ้าทนไม่ได้จริงๆจึงอยากจะช่วยท่านเหลือเกินช่างตัดเสื้อหัวเราะนึกนิยมในน้ำใจของหมาจิ้งจอกที่แสดงความหวังดีต่อเขาแต่ข้าพเจ้ายังมีความสุขที่มีเพื่อนที่ดีอย่างท่านช่างตัดเสื้อกล่าวแต่นั่นแหละมันก็ไม่ได้ช่วยให้ท่านพ้นจากความยากลำบากยากแค้นไปได้เลยเอาอย่างนี้ไหมล่ะท่านอยากเป็นลูกเขยพระราชาไหมหมาจิ้งจอกถามเป็นลูกเขยพระราชาช่างตัดเสื้อหัวเราะอย่างขบขันท่านเอาอะไรมาพูดเรื่องมันเป็นไปได้เสียเมื่อไหร่ล่ะข้าพเจ้าไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้ข้าพเจ้ามีแผนการจะช่วยให้ท่านเป็นลูกเขยพระราชาได้จริงๆถ้าไม่เชื่อท่านคอยดูก็แล้วกันหมาจิ้งจอกพูดอย่างจริงจังแต่ช่างตัดเสื้อเห็นว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระมากกว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญจะไปเป็นลูกเขยพระราชาดังหมาจิ้งจอกมันพูดได้อย่างไรกันช่างตัดเสื้อรำพึงกับตัวเองพลางคิดว่าหมาจิ้งจอกสหายของเขาคงสติไม่ค่อยจะดีเสียแล้ววันรุ่งขึ้นหมาจิ้งจอกก็ออกเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งโดยที่ปากของมันข้ามเนื้อแกะติดไปด้วยพอไปถึงยังพระราชวังก็พอดีเป็นเวลาที่เจ้าหญิงเสด็จมาส่งน้ำในสระน้ำภายในพระราชอุทยานหมาจิ้งจอกจึงแกล้งไปนอนหมอบอยู่ตรงทางที่เจ้าหญิงจะเสด็จครั้นอีกชั่วครู่เจ้าหญิงผู้มีสิริโฉมอันงดงามยิ่งพร้อมด้วยนางสนมกำนันก็ได้เสด็จผ่านมาเมื่อมาพบหมาจิ้งจอกเจ้าหญิงจึงรีบสั่งให้นางสนมขับไล่หมาจิ้งจอกไปให้พ้นจากพระราชอุทยานเสียแต่หมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เพียงแต่เลี้ยงลุกเดินไปและเข้าหมอบอยู่ใกล้ๆกับพระบาทของเจ้าหญิงพลางทำตาละห้อยอย่างน่าสงสารเจ้าหญิงซึ่งเพียบพร้อมด้วยเมตตากรุณาต่อสัตว์อยู่แล้วเมื่อทรงเห็นหมาจิ้งจอกแสดงอาการเช่นนั้นพระนางจึงเกิดความสงสารและตรัสถามไปว่านี่แน่เจ้าหมาจิ้งจอกเจ้ามาจากไหนกันถึงได้มาเพ่นพ่านอยู่ในที่เช่นนี้เจ้าไม่กลัวถูกจับไปส่งเทศบาลหรือหมาจิ้งจอกคงซบหน้าของมันแนบกับพระบาทของเจ้าหญิงและกระดิกหางอยู่ไปมาเจ้าหญิงใช้พระหัตถ์ตบหัวหมาจิ้งจอกด้วยทรงพระกรุณาแล้วนั่นเจ้าคาบอะไรไว้ในปากล่ะหมาจิ้งจอกวางเนื้อแกะก้อนโตๆนั้นลงกับพื้นพลางพูดว่าขอเดชะเนื้อแกะอาหารโปรดของข้าพุทธเจ้าพะยะค่ะเจ้ากินเนื้อแกะเชียวหรือเจ้าหญิงทรงสนเท่เจ้ามาจากเมืองไหนกันล่ะถึงได้มีโอกาสกินเนื้อแกะหมาจิ้งจอกสบโอกาสดังนั้นมันรีบทูลว่าเมืองของข้าพเจ้านั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคเนื้อแกะอย่างนี้เป็นเพียงเศษอาหารที่ชาวเมืองของข้าพุทธเจ้าโยนทิ้งไม่ค่อยจะสนใจเท่าใดนักเพราะพวกเขาคิดว่าราคามันน้อยนิดเหลือเกินพะยะค่ะโอ้โหเจ้าหญิงทรงตื่นเต้นเนื้อแกะอย่างนี้หรือเมืองของข้ามันราคาสูงมากนักบ้านเมืองของเจ้าคงจะมั่งคั่งร่ำรวยกันมากและเป็นเมืองที่มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้พะยะค่ะหมาจิ้งจอกทูลต่อผู้คนพลเมืองนั้นต่างก็ได้รับความร่มเย็นกันโดยทั่วหน้าพระราชาของข้าพเจ้านั้นทรงมีพระเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งถึงแม้พระองค์จะมีกองทัพอันมหาศาลและเก่งกล้าในการรบแต่พระองค์ก็ไม่ใฝ่ปรารถนาที่จะรุกรานใครเลยพะยะค่ะเจ้าหญิงทรงฟังหมาจิ้งจอกเล่าเรื่องโกหกพกลมก็เกิดความสนใจพระราชาของเจ้าคงจะมีพระราชินีสวยงามและดีพร้อมทุกประการนะเปล่าเลยหาไม่ได้พระเจ้าค่ะหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เริ่มแผนการของมันทันทีพระองค์ยังเป็นโสดเปลี่ยวเปล่าพระวรกายอยู่เลยพะยะค่ะ แต่ข้าพุทธเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำริจะส่งราชทูตของพระองค์มาเจรจาสู่ขอพระราชธิดาของเมืองนี้ไปเสกสมรสในอนาคตอันใกล้นี้พะยะค่ะถ้าหากมีการขัดความประสงค์ของพระราชาของเจ้าล่ะขอเดชะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่พระราชาของพุทธเจ้าจะทรงทำการไม่สำเร็จพะยะค่ะเจ้าหญิงจึงได้นำเรื่องราวซึ่งเป็นความเท็จของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ไปกราบทูลให้พระราชบิดาทรงทราบพระองค์จึงกริ้วมากที่ทรงทราบว่าพระราชาของหมาจิ้งจอกจะใช้อำนาจมาข่มขู่เอาราชธิดาของพระองค์ไปเป็นมเหสีดังนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้มหาดเล็กขับไล่หมาจิ้งจอกให้ออกไปจากนอกเมืองทันทีแต่ก่อนที่หมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์จะออกนอกเมืองไปนั้นมันยังวางอุบายสำทับกับมหาดเล็กไปอีกว่าคอยดูเถอะพระราชาของข้าพุทธเจ้าจะต้องกริ้วมากคราวนี้แหละบ้านเมืองของท่านจะต้องแหลกเป็นผงที่ลีดินไปทีเดียวแต่พวกมหาดเล็กต่างพากันหัวเราะอย่างเยาะเย้ยและพูดว่าเชิญตามลำบากเลยไอ้หมาจิ้งจอกสังกระบวยหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ไม่ละความพยายามที่จะช่วยช่างตัดเสื้อเพื่อนผู้มีคุณของมันให้เป็นลูกเขยของพระราชาให้จงได้ดังนั้นมันจึงเข้าไปในป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันและได้ขอร้องให้บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายช่วยเหลือในการครั้งนี้ด้วยในที่สุดหมาจิ้งจอกก็ได้รับความช่วยเหลือโดยมีฝูงหมาจิ้งจอกหมาป่านับเป็นพันๆตัวพร้อมด้วยช้างเสือสิงโตและสัตว์อื่นๆเป็นจำนวนมากเมื่อได้ซักซ้อมแผนการเป็นอย่างดีแล้วฝูงสัตว์ป่าทั้งหลายนับเป็นจำนวนหมื่นก็แห่แหนไปยังเมืองของเจ้าหญิงทันทีแต่แทนที่จะพากันเข้าไปในเมืองพวกมันกลับแอบซุ่มอยู่นอกกำแพงครั้นพอเวลามืดค่ำบรรดาสัตว์ป่านับจำนวนหมื่นต่างก็ส่งเสียงคำรามร้องเสียงดังก้องกังวานไปทั่วอย่างน่ากลัวหลังจากนั้นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เข้าไปในเมืองและกราบทูลพระราชบิดาของเจ้าหญิงให้ทรงทราบว่าเสียงที่พระองค์ทรงได้ยินจากนอกเมืองนั้นคือเสียงของพระไรพลกองทัพอันมหึมากำลังโห่ร้องเพื่อเตรียมที่จะถล่มเมืองของพระองค์ให้ราบเป็นหน้ากลองหากพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะยกพระราชธิดาให้แก่พระราชาของมันฝ่ายพระราชาก็ตระหนกตกพระทัยที่ได้ยินเสียงคำรามของบรรดาสัตว์ป่าซึ่งพระองค์เข้าใจว่าเป็นเสียงโห่ร้องของกองทัพพระราชาของหมาจิ้งจอกและพระองค์เกรงว่าราษฎรของพระองค์จะได้รับความเดือดร้อนและบ้านเมืองของพระองค์จะต้องถล่มทลายพระกองทัพอันมหึมาของพระราชาของหมาจิ้งจอกดังนั้นพระองค์จึงยินยอมยกพระราชธิดาให้ไปด้วยความจำพระทัยในที่สุดช่างตัดเสื้อผู้ยากจนก็ได้เป็นลูกเขยพระราชาสมความตั้งใจของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ทุกประการนิทานเรื่องม้าป่าครั้งหนึ่งมีม้าป่าสีดำตัวใหญ่นักหนาวิ่งออกมาจากป่าผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากป่านั้นไม่มากนักเผอิญในหมู่บ้านนั้นก็มีชายชะกันหลายคนเป็นผู้ชำนาญในการจับม้าป่าขายพอม้าดำตัวใหญ่ผ่านเข้าไปชายชะกันเหล่านั้นก็ช่วยกันจับไว้ได้ไม่เคยเห็นเลยม้าตัวนี้ชายชะกันคนหนึ่งพูดนี่มันพันม้าป่าซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกที่สุดของป่าสูงท่ามกลางเทือกเขาทางทิศตะวันออกเจ้าหนุ่มคนหนึ่งอธิบายท่ามกลางเทือกเขาที่เขาเล่ากันมาแต่ไหนแต่ไรว่าเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทองนั่นน่ะหรือเจ้าหนุ่มอีกคนหนึ่งถามขึ้นลอยๆนั่นแหละชายผู้เฒ่าผมขาวตอบเคหสถานทำด้วยทองถนนหนทางก็ปูด้วยอิฐทองอะไรๆก็ทองทั้งนั้นแต่ม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้าทองทางที่มาจากแดนทองหญิงคนหนึ่งพูดแล้วก็หัวเราะชายชราคนนั้นตรงเข้าไปจับเท้าขวาข้างหน้าของม้ายกขึ้นให้ม้างอเข่าเท้าหงายขึ้นแล้วก็พูดด้วยเสียงตื่นเต้นว่านี่ยังไงทำไมจะไม่ใช่ม้าทองทุกคนมองดูที่ฝ่าเท้าม้าก็เห็นเป็นสีทองแสดงว่าม้าตัวนี้วิ่งบนถนนที่ปูด้วยอิฐทองเสมอม้าตัวนี้จะต้องมีราคาสูงมากชายชะกันว่าพรุ่งนี้จะต้องเอาไปขายให้เศรษฐีในเมืองหลวงแล้วชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้ก็ตกลงกันว่าจะขายราคาเท่าใดเสร็จแล้วเจ้าคนหนึ่งพูดอย่างขนองว่าก่อนจะขายให้ข้าลองขี่เสียหน่อยเถิดเกิดมาม้าพันนี้ข้าไม่เคยขี่เลยว่าแล้วก็กระโดดขึ้นหลังม้าป่าขี่ควบไปมาในบริเวณที่กว้างขวางของตำบลนี้วิเศษแท้เจ้าคนที่ขี่ว่าเร็วและเรียบราวกับม้าเหาะเจ้าหนุ่มผิวบางคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ในหมู่ชาวบ้านพูดกับชายผู้เฒ่าว่าถ้าฉันขี่ม้าเป็นฉันก็ต้องขอขี่บ้างแล้ว ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยสัมผัสม้าเลยเสียดายเจ้าเป็นลูกผู้ชายพ่อของเจ้าเป็นนักรบที่กล้าหาญที่สุดชายผู้เฒ่าว่าข้าเชื่อว่าเจ้าขี่ม้าตัวนี้ได้ถึงแม้ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเลยก็ตามเจ้าหนุ่มผิวบางก็ยิ้มเศร้าๆสายหน้าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะขี่ม้าได้อย่างไรในเมื่อฉันไม่เคยขี่ม้าเจ้าชายชะกันคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าหนุ่มผิวบางจึงว่าพวกข้าก่อนที่จะขี่ม้าเก่งอย่างเดียวนี้ก็ล้วนแต่ขี่ม้าไม่เป็นล้วนแต่ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนทั้งสิ้นเฮ้ยหยุดชายชะกันคนนั้นตะโกนบอกเพื่อนซึ่งเป็นคนที่4ที่ขอขี่ม้าป่าตัวนั้นเอาม้ามานี่ครั้นแล้วชายชะกัน 3-4 คนก็ช่วยกันจัดการให้เจ้าหนุ่มผิวบางขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าความประสงค์ของคนเหล่านั้นก็คือต้องการทำให้เพื่อนบ้านที่รักของตนเป็นคนกล้าหาญสมเป็นลูกผู้ชายจับสายบังเหียนไว้ให้ตึงเจ้าชายชะกันคนนั้นบอกเจ้าหนุ่มผิวบางถ้าต้องการให้มันวิ่งเร็วจงหย่อนสายบังเหียนใช้ส้นเท้าทั้งสองกระแทกข้างตัวมันแล้วชายชะกันอีกคนหนึ่งก็อธิบายเพิ่มเติมทันทีว่าถ้าต้องการให้มันหยุดจงดึงสายบังเหียนให้ตึงดึงสายบังเหียนเฉพาะเส้นทางซ้ายมือเมื่อต้องการให้มันเลี้ยวซ้ายชายชะกันอีกคนหนึ่งบอกถ้าต้องการเลี้ยวขวาก็ดึงเส้นทางขวามือใช้ขาใหญ่และน่องหนีบตัวม้าไว้ให้แน่นนะระวังพอพูดขัดคำเจ้าชายชะกันคนนั้นก็ตบก้นม้าอย่างแรงที่สุดม้าป่าก็เพ่นไปข้างหน้าวิ่งไปอย่างเร็วเหลือประมาณชาวบ้านได้ยินเสียงเจ้าหนุ่มผิวบางหัวเราะลั่นจนกระทั่งหลับตาไปเอ๊ะนั่นยังไงมันก็นิ่งเงียบไปและรู้สึกไม่สบายใจไปตามๆกันเพราะสงสารเจ้าหนุ่มผิวบางจะเป็นอันตรายชาวบ้านทั้งหลายยืนดูอยู่นานกลับบ้านดีกว่าชายคนหนึ่งพูดแล้วก็เดินออกจากกลุ่มชาวบ้านคนอื่นๆในที่นั้นก็ทำท่าจะกลับไปบ้านแต่ในทันใดนั้นชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนว่ามาแล้วกลับมาแล้วพอสิ้นเสียงร้องบอกม้าก็วิ่งมันหยุดอยู่เฉพาะหน้าชาวบ้านกลุ่มนั้นเจ้าหนุ่มผิวบางนั่งยิ้มอยู่บนหลังม้าบอกชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าป่าตัวนี้ได้ว่าฉันขอซื้อม้าตัวนี้ให้ราคาแก่ทุกคนที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้เท่ากับราคาม้าพวกเจ้าตั้งราคาไว้แล้วแล้วก็ถามว่าราคาเท่าใดเล่าม้าตัวนี้ตามที่เจ้าตั้งราคากันไว้แล้วราคาทอง2กรัมของผู้ซื้อชายชะกันคนหนึ่งตอบเจ้าช่วยกันจับม้าตัวนี้กี่คนด้วยกันเจ้าหนุ่มผิวบางถามชายชะกันคนหนึ่งจึงนับพวกของตนที่ช่วยกันจับม้าแล้วตอบว่า10คนดีแล้วเจ้าหนุ่มผิวบางพูดยิ้มแย้มฉันจะให้ทองแก่พวกเจ้าคนละ2กรัมทุกคนว่าแล้วก็เอามือทั้งสองลงไปในถุงใหญ่2ถุงที่ห้อยอยู่2ข้างตัวม้าส่งให้ชายชะกันเหล่านั้นคนละ2กํามือแล้วจากทองชาวบ้านซึ่งพากันมาชุมนุมอยู่ในที่นั้นหมดทั้งหมู่บ้านคนละ1กํามือส่วนชายชราซึ่งผู้เป็นคนสนับสนุนให้เขาขี่ม้าและชายชะกันบรรดาที่จัดการให้เขาขี่ม้าและให้คำแนะนำต่างๆนั้นเขาให้ทองคนละ2กำมือทุกคนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่ลองทำท่านก็ไม่รู้ว่า

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าท่วมคำว่าท่วมหมายถึงมีมากจนครอบคลุมทั่วมักใช้แก่ของเหลวมีน้ำเป็นต้นเช่นที่นี่เป็นที่ลุ่มพอถึงหน้าน้ำน้ำท่วมทุกปีปีนี้น้ำท่วมถึงอกเขาวิ่งออกกำลังกายจนเหงื่อท่วมตัวแล้วจึงไปอาบน้ำเมื่อต้องการกล่าวถึงความสูงของบางสิ่งหรือกล่าวถึงสิ่งที่มีมากก็อาจกล่าวว่าท่วมตัวคนหรืออวัยวะของคนเช่นพื้นดินรกร้างมีหญ้าขึ้นสูงท่วมหัวเขาหลอกใครๆว่าเป็นลูกเศรษฐีแต่ที่แท้นี่ท่วมตัวนอกจากนี้คำว่าท่วมยังใช้แก่ไฟเช่นเขาตกใจเมื่อเห็นไฟลุกท่วมรถที่เขาจอดทิ้งไว้ในบางกรณีคำว่าท่วมก็ใช้ในสำนวนเช่นน้ำท่วมปากหมายความว่าพูดไม่ออกเพราะเกรงว่าหากพูดออกไปจะมีภัยแก่ตนหรือผู้อื่น
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go

0: บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพได้จัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยภายหลังสคบรับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectและเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสารพลมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก 120 ถึง 240 ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมี ถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
4: เมืองสุรุไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายปูนศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริกกำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELS หนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ATH ซูริกระบุว่า โมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ 1.7 ล้านตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกฤชพรชัยชนะกับปัณณวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0ต่อ2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
9: ซามี่โฮเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสารวัตรคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมาเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดยสองตำนานนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่าอยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
10: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลูกบอลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งและยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ
9: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
8: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
11: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้อง

0: ประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาสุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชระจุฑาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ธิตสิโล
5: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเรื่องที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานและมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะได้เล่าถึงสองน้าหลานที่เปิดสำนักทรงเจ้ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการจับนาคที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาร่วมพิธีค่ะทว่าเบื้องหลังของความศักดิ์สิทธิ์นี้แท้จริงแล้วคือการใช้น้ำยาสูตรลับที่ใช้ย้อมสีอวนให้ดูเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะและในการร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้มีสองผู้สมัครทางการเมืองท้องถิ่นคือเสียทรงศักดิ์และนายกชาญอดีตนายกอบต.คนเดิมต่างก็เดินทางมาพักที่สำนักพร้อมกันทั้งที่ทั้งคู่กำลังชิงตำแหน่งนายกอบต.เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของเสียทรงศักดิ์นั้นก็ยื่นข้อเสนอกดดันให้อาจารย์ของสำนักทรงเจ้าทำอย่างไรก็ได้ให้ตนเองได้รับอวนที่ใช้จับนาคแลกกับการไม่แชร์ความลับของสำนักทรงและโอกาสทางการศึกษาของหลานชายของอาจารย์มิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจารย์มิ่งจะทำอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบ

ันสำคัญมาถึงน้ำมิ่งแต่งตัวเยี่ยงอาจารย์มิ่งภาพน้าชายนุ่งขาวห่มขาวทำให้ผมอดยิ้มไม่ได้ทุกทีอาจารย์มิ่งเดินนำฝูงชนมายังปารัมพิธีที่กางไว้ริมแม่น้ำเหล่าศิษยานุศิษย์ที่รอคอยวันนี้ต่างร่วมกันตั้งจิตภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจแน่นอนว่าที่นั่งด้านหน้าสุดตกเป็นของทั้งสองนักการเมืองท้องถิ่นผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆต่างคอยลุ้นกันตัวโกงว่าใครมีบุญพอจะจับพญานาคจากแม่น้ำได้ในคืนนี้เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นผมนั่งลงในตำแหน่งผู้ช่วยของอาจารย์มิ่งการสวดมนต์เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงและก็เริ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายถึงเย็นเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าพิธีสำคัญก็เริ่มขึ้น

กคนต่อแถวยาวเหยียดเหมือนงูเลื้อยเพื่อรอรับอวนอวนแต่ละปากนั้นอาจารย์มิ่งจะเป็นผู้ส่งมอบให้กับมือทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าอวนปากพิเศษจะไม่ถูกส่งผิดคนผมเคยถามน้าชายว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าใครควรได้อวนจับนาคน้าชายหัวเราะดังลั่นพร้อมกับเฉลยว่าใครที่เคยเป็นเหมือนพวกเรายังไงล่ะคนที่น่าสงสารไม่ค่อยมีเงินจะให้พวกเข้ามาบ่อยๆน้าก็บาปแย่สิส่วนคนรวยมีเงินมีทองเยอะๆพวกนี้อยู่บ้านก็ทำให้ลูกผัวรำคาญถ้าพวกเขาจ่ายเงินมานั่งสมาธิน้าก็เหมือนได้ทำบุญกับคนในครอบครัวของเขาเลยนะเว้ยผมหัวเราะร่วนกับความคิดของน้าชายผมทุกคนที่มีอวนอยู่ในมือต่างหาทำเลที่ตนคิดว่าเหมาะสมเพื่อลงไปวางอวนและขึ้นมารอคอยเมื่อถึงเวลาสำคัญน้าชายของผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้าไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตลิ่งพอถึงเขตที่ตลิ่งเริ่มลาดชันซึ่งเคยเป็นจุดที่เขาจะต้องย่อตัวดำน้ำลงไปแต่คราวนี้เขากลับก้าวต่อไปโดยไม่หยุดเหมือนเช่นเคยผมก็ตุกแขนน้าชายไว้ด้วยความตกใจน้ำมิ่งหันมามองผมชั่วครู่ก่อนจะถอดประคำสายหนึ่งให้ผมมันเป็นประคำที่น้าชายของผมรักมากเขามักจะสวมมันไว้ติดตัวเสมอตั้งแต่เป็นอาจารย์มิ่งบางครั้งเราก็ควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างสักครั้งก็ยังดีเขาเอามือมาลูบหัวของผมอย่างอ่อนโยนความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นปราดไปทั่วร่างกายแต่ก่อนที่ผมจะทันเอ่ยปากพูดสิ่งใดน้าชายของผมก็ดำน้ำหายไปซะแล้ว

ทำนั่งอยู่ริมตลิ่งอย่างเลื่อนลอยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆผมเอ๊ะทำไมนานจังสีหน้าของนายกชาญดูวิตกกังวลโอ้ยท่านนายกไม่เคยมาดูอาจารย์น่ะท่านลงไปบริกรรมคาถาเรียกนาคมาให้พวกเราฉันน่ะเห็นมาหลายครั้งแล้วนั่นสายและพรรคพวกที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปช่วยกันอธิบายใช่บางครั้งก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยละแล้วก็โผล่กลับมาเฉยเสียงตอบรับยังเห็นด้วยดังมาจากรอบบริเวณเขาว่ากันว่าอาจารย์มิ่งเนี่ยเป็นกายหนึ่งของพญาสัตว์โทนาคราชที่ลงมาโปรดมนุษย์เมื่อท่านลงไปในน้ำท่านก็เลยสามารถหายใจในน้ำได้เสียงตอบรับอื้ออึงดังสนั่นวันไหวส่วนผมได้แต่นั่งฟังนิ่งๆน้ำมิ่งเป็นคนว่ายน้ำเก่งเขามักจะดำน้ำออกไปไกลๆให้พ้นฝูงชนแล้วก็แอบขึ้นไปนั่งเล่นริมตลิ่งเมื่อเห็นว่าเหมาะสมด้วยเวลาแล้วจึงค่อยๆดำน้ำกลับมาโผล่ที่เดิมด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอาจารย์มิ่งสามารถกลายร่างเป็นนาคได้เมื่ออยู่ในน้ำเตรียมผมว่ามันนานเกินไปแล้วนะเราควรจะส่งคนไปดูหรือว่าขอความช่วยเหลือนายกชาญเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะของผมอาจารย์เนี่ยก็เป็นร่างทรงนาคเขาไม่เป็นอะไรหรอกน้ำเสียงของเสียทรงศักดิ์ฟังดูประชดประชันอย่างจงใจผมนึกอยากรู้แล้วว่าน้ำมิ่งมอบอุ่นจับหน้าให้ใครถ้าผู้ชายคนนี้ได้ไปอนาคตของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรก็สุดจะรู้พวกเราเนี่ยลงไปลากอวนขึ้นมาเถอะเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมาชายคนหนึ่งพูดขึ้นข้อเสนอนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากทยอยกันลงไปในแม่น้ำเพื่อตรวจสอบอวนของตนเองแล้วก็แน่นอนอวนของทุกคนยังคงเป็นสีขาวย้ายเถอะไปวางทางโน้นบ้างอาจารย์เนี่ยเรียกนาคมาแล้วเดี๋ยวคงติดอวนใครสักคนละวะความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนพยายามย้ายทำเลที่วางอวนด้วยหวังว่าคืนนี้ตนอาจจะโชคดีอีกด้านหนึ่งเสียทรงศักดิ์กำลังส่งคนไปกู้อวนขึ้นมาผู้คนต่างหยุดดูจนแทบลืมหายใจเสียงอื้ออึงดังขึ้นมาพบว่ามันยังคงเป็นสีขาวผมถอนใจอย่างโล่งอกนี่คงเป็นสิ่งที่น้ำมิ่งบอกว่าเราควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างถึงผมอยากจะเรียนหนังสือมากแค่ไหนแต่ถ้าต้องใช้เงินจากเสียใจร้ายคนนี้เป็นทุนการศึกษาผมขอยากจนอย่างเดิมดีกว่าเสียงดังขึ้นอีกระลอกคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกถึงผมไม่หันไปดูก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายกชาญจมอยู่ในน้ำครึ่งตัวส่วนในมือนั้นก็ชูอวนที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสผู้คนรอบบริเวณนั้นต่างโห่ร้องอย่างยินดีชายผู้โชคดีจับพญานาคได้ในคืนนี้ยิ้มอย่างร่าเริงให้ผู้คนรอบๆเขารีบปรีมาหาผมทันทีหลังจากที่ตะเกียกตะกายขึ้นมานั่งบนตลิ่งได้ขอบคุณมากนะฉันจะช่วยเหลือที่นี่เป็นการตอบแทนเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาจนผมเท่านั้นที่ได้ยินผมนำโหลแก้วที่เตรียมไว้สำหรับใส่พญานาคมาทำพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์กลเม็ดกับความช่ำชองจากการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทำให้ผมสามารถแอบใส่ยาลดกรดลงไปในโหลแก้วโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นน้ำในโหลเกิดฟองฟู่ขึ้นมาทันทีกับที่ผมทำท่าปล่อยพญานาคลงไปเสียงผู้คนโห่ร้องเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มากซิจริงๆดูน้ำในขวดโหลสิพวกเราเสียงสรรเสริญมายากลของผมดังไปทั่วจะไม่ให้มีฤทธิ์มากได้อย่างไรในเมื่อคราวนี้ผมใส่ยาลดกรดลงไปมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมใช้ยันปิดปากขวดก่อนจะส่งให้ว่าที่นายกอีกสมัยผู้คนต่างชื่นชมนายกชาญอย่างออกนอกหน้าเขายกขวดโหลขึ้นมาจบหน้าผากผมไม่รู้ค่ะอธิษฐานสิ่งใดแต่คงเดาได้ไม่ยากนักผมจะเงื้อไปทางแม่น้ำอย่างเป็นกังวลพิธีกรรมต่างๆจบลงแล้ว
แต่น้าชายของผมก็ยังคงเงียบไม่ปรากฏแม้แต่เงาความวิตกกังวลเริ่มทับถมจนแทบหายใจไม่ออก

กว่า6ชั่วโมงแล้วที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันค้นหาตัวอาจารย์มิ่งผู้โด่งดังนายกชาญเป็นผู้ที่ทนรอไม่ได้จึงเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือผมยืนเหมือนคนเบื้อใบ้ที่ทำอะไรไม่ถูกเสียงโกลาหลของผู้คนรอบตัวเหมือนดังมาจากที่อันไกลแสนไกลน้ำตาของผมไหลรินลงอาบแก้มเหมือนจะไม่มีวันแห้งเหือดภาพความทรงจำสมัยเด็กที่เราเคยเร่ร่อนและอดอยากมาด้วยกันประดังประเดเข้ามาเหมือนฉากในหนังขาวดำอาจารย์มิ่งน้าชายและญาติเพียงคนเดียวของผมหายตัวไปตลอดกาลในแม่น้ำโขงอันเชี่ยวกรากแล้วจู่ๆทุกอย่างก็มืดมิดลงสติของผมขาดหายไปในนั้น

ผมมีความลับอยู่สองอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้อย่างแรกก็คือสูตรลับของน้ำยาที่จะทำให้อวนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างที่สองก็คือเหตุการณ์ในเช้ามืดวันที่7หลังจากน้ำมิ่งหายตัวไปเช้าวันนั้นกระแสน้ำสีขุ่นข้นที่ลักพาตัวน้าชายของผมไปก็นำร่างของเขากลับมาคืนแม้สภาพร่างกายส่วนใหญ่ของน้าผมจะจำแทบไม่ได้แล้วแต่ผมก็จำเสื้อผ้าของเขาที่ใส่วันนั้นได้ดีผมโผล่เขากอดร่างนั้นอย่างไม่รังเกียจเสียงร่ำไห้ของผมปิ่มว่าจะขาดใจน่าแปลกใจนักเหตุใดช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะเคลื่อนที่เหมือนเข็มวินาทีแต่ในขณะที่มีความทุกข์เวลานั้นกลับเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้าราวกับเข็มชั่วโมงสิ่งแรกที่ผมคิดได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจแต่แล้วความคิดอีกอย่างนึงก็ผุดขึ้นแทนที่ตอนนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่มีใครพบร่างของอาจารย์มิ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขากลายร่างเป็นพญานาคไปแล้วตลอดกาลและตอนที่ผมเป็นลมในคืนนั้นยิ่งทำให้ทุกคนเชื่อว่าพญานาคตนใหม่ได้เลือกผมเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแทนเมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวหนึ่งหายไปผู้ที่อ้างว้างทางความคิดจึงต้องหาหลักพึ่งพิงใหม่เพื่อยึดเกาะให้สติของตนนั้นมั่นคงเป็นธรรมดาเมื่อน้ำมิ่งหายตัวไปเสียทรงศักดิ์จึงล้มเลิกความคิดที่จะเอาเรื่องกับผมส่วนนายกชาญให้ความช่วยเหลือผมเต็มที่เหมือนที่ได้รับปากเอาไว้เพื่อให้อาจารย์มิ่งยังคงเป็นตำนานไม่ใช่แค่นักต้มตุ๋นที่จมน้ำตายและผมสามารถอยู่รอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจฝังร่างของน้าชายสุดที่รักไว้ในบริเวณบ้านของเราแล้วก็สร้างศาลาทับไว้ผมได้ฝากความลับนี้ให้พระแม่ธรณีเก็บรักษาต่อไป

ากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ในศาลาริมแม่น้ำแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่มีวันนี้กระแสน้ำที่ขุ่นข้นนี้ยังซุกซ่อนความลับใดไว้อีกบ้างถ้าความลับของมันไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้ความลับของผมก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันผมหมุนประคำในมืออย่างแผ่วเบาราวกับกลัวว่ามันจะบุบสลายร่วมปีแล้วที่ผมได้รับความเชื่อถือจากผู้คนแถบนี้ในฐานะผู้จับหน้าคนใหม่นายกชาญได้เป็นนายกอบต.อีกหนึ่งสมัยและผู้คนยังคงหลั่งไหลมายังสำนักแห่งนี้ไม่เคยขาดสายสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดก็คือศรัทธาซึ่งน้าชายของผมเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่มันก็เปราะบางและยากที่จะรักษาไว้เช่นเดียวกันผมบอกลาน้าชายเพื่อจะกลับไปทำงานต่องานที่จะต้องทำมีอีกมากโขรัฐบาลได้กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนแล้วผมคงต้องรีบย้อมอวนใหม่ๆอีกหลายปากเพื่อเตรียมไว้ล่วงหน้าหากบนหลังเสือนั้นหาทางลงยากผมจึงคงต้องนั่งดีๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะมาติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องใหม่กันได้ในสัปดาห์หน้านะคะรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประชาชนชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสภายในงานเปิดให้ประชาชนร่วมสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพร้อมชมกิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติรวมถึงเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.และช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.ชมการแสดงจากนักเรียนเยาวชนและศิลปินท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสพร้อมชมภาพยนตร์กลางแปลงทุกค่ำคืนจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลและร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาความภาคภูมิใจและความบันเทิงตลอดทั้ง3วันระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนลดภาษีให้ลูกกตัญญู
2: อ้าวไม่หิวของอะไรมาเยอะแยะ
3: อ๋อของโปรดของพ่อกับแม่ครับเฮียพอดีวันนี้เข้าเมืองก็เลยได้แวะซื้อมาให้แกนะครับ
2: อืมได้ไม้นี่ดีจริงๆเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างนี้น่าจะมีรางวัลให้นะรัฐบาลเขาน่าจะมีรางวัลลูกดีเด่นนะเนี่ย
4: ลูกที่ดีๆต้องได้รับสิ่งดีๆค่ะกฎหมายว่าไว้ลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับการลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อปีถ้าพ่อแม่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะฉะนั้นเมื่อครบกำหนดต้องเสียภาษีลูกกตัญญูจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเยอะนะคะ
2: อย่างนี้เขาเรียกรางวัลสำหรับลูกกตัญญูได้เลยนะนายไม้
3: ครับก็ผมอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
5: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสารนะครับแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคุยกันต่อเนื่องครับพี่ชาลีณวงศ์นาคชยาครับทางองค์กรภาคีเครือข่ายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อยครับก็ต่อเนื่องกันนะครับพี่ชาลีครับวันนี้จะตอบโจทย์วันนี้เนี่ยก่อนที่จะคุยกันวันนี้ประเด็นที่จะร่วมพูดคุยกันภาคประชาชนจะเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรเมื่อศูนย์เตือนภัยขวัญชาติแจ้งมาแล้วครับระหว่างวันที่10กันยายนถึง12กันยายนพื้นที่จะต้องเตรียมรับสถานการณ์คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับเนื่องจากมรสุมมันพัดผ่านประเทศไทยนะฮะนี่ขนาดกำลังปานกลางนะคือ
1: ยังไม่กำลังแรงนะ
0: ก็คือกำลังปานกลางนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครอบคลุมประเทศไทยกำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักนะครับซึ่งภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็อุทัยธานี
1: ครับ
0: มาอุทัยแล้วนะครับแล้วก็ภาคอีสานด้วยครับภาคอีสานจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานี
1: นี่คุณเอาทุกจังหวัดเลย
0: นี่มาหมดเลยนะเน
1: ี่
0: ยยังไม่ไหวภาคกลางครับภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมยังไม่หมดนะสมุทรสงครามสุสาครสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานครโอ้ภาคใต้ครับมี14จังหวัดนะครับ4จังหวัดครับหรือ10จังหวัดไม่มาก็คือมีชุมพรระนองพังงาและก็ภูเก็ตครับที่ต้องระวังนี่คือระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
1: ช่วงนี้
0: แหละวันนี้คือวันที่10ถึง12กันยายนนะครับ
1: 10ถึง12กันยายน
0: ใช่ครับคราวเนี้ยมาแบบเนี้ยแล้วประชาชนอย่างเราอย่างตอนที่แล้วเราคุยกันนะครับว่าเราแหมไม่รู้จะหน่วยงานนะทั้งกสทช.ก็ประชุมยังไม่ได้เลยนะปภ. อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะครับยังไม่ขยับ
1: ยังหาอธิบดีตัวจริง
0: เอาไม่ได้
1: ไม่ลงตัว
0: กระทรวงดิจิตอลซึ่ง
1: รัฐมนตรีก็มีปัญหาอยู
0: ่ก็คือกำลังบอกว่ากระทรวงดิจิตอลเกี่ยวข้องอะไรผมบอกว่ากระทรวงดิจิตอลดูแลกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ครับ
0: งบ 1,600 ล้านซื้อ AI
1: คร
0: ับ วันนี้เราซื้อวิทยุฉุกเฉินหรือชื่ออะไรแจกก่อนไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่ไหม
1: นะ
0: เออ
1: คือวันนี้เราไม่อยากคุยเรื่องภาครัฐครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องภาครัฐไปแล
0: ้
1: ววันนี้ผมอยากพูดถึงภาคประชาชนในฐานะที
0: ่
1: ผมเป็นอาสาสมัครชมรมอาสาใครทุกจังหวัดสงขลาเป็นองค์กรดีเด่นระดับชาติสามารถมีอาสาสมัครดีเด่นระดับชาติปีละ2คนโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยอื่น
0: ก็คือเราสามารถดู
1: องค์กร
0: พิจารณากันเอง
1: พิจารณากันเองเพราะเรามีสมาชิก 68,000 คนคิดได
0: ้ครับผม
1: เราก็จะดูผลงานของแต่ละคนดังนั้นวันนี้
0: คร
1: ับ ผมแนะนำนะภาครัฐเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.เทศบาลนครเทศบาลเมืองจังหวัดคุณจะต้องลงพื้นที
0: ่
1: คนที่จะรู้ดีว่าในหมู่บ้านชุมชนใครเป็นจิตอาสาบ้างคุณต้องเอาเขามาเป็นจิตอาสาจิตอาสาตรงนี้ทำหน้าที่อะไรอยู่ตามลุ่มน้ำคุณจะต้องให้การอบรมละวันนี้พี่ต้อยอย่างแรกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณสร้างไม่ทันคุณต้องผลิตเดี๋ยวนี้
0: แล้วมีอาสาสมัครเยอะเลยอสมอพมอพปคือเยอะแยะมากมายเลย
1: ใช่แต่คุณต้องเลือกที่อยู่ลุ่มน้ำ
0: ครับ
1: ใครที่อยู่ติดสายทานน้ำมากระยะทุกคุณจะมีเยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรต้นน้ำค่อนน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็ต่อเนื่อง
0: ครับ
1: จนมาถึงตัวเมืองไม่ว่าเมืองไหนนี่ผมพูดภาพรวมเลยนะ
0: ครับคือทุกจังหวัดนะ
1: ไม่ว่าอยู่เมืองไหน
0: ครับ
1: ทุกจังหวัดทุกเมืองทุกตำบลทุกอำเภอที่มีน้ำท่ว
0: ม
1: คุณจะต้องมีอาสาสมัครเฝ้าระวัง
0: ครับ
1: นะครับเรียกว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
0: อันนี้
1: เราสอนจระเข้ว่ายน้ำหน่อย
0: ครับ
1: อสมเขาเป็นอาสาสมัครทางด้านการแพทย์ของสาธารณสุข
0: ครับ
1: ทำได้ดีเพราะรัฐเข้าไปอุดหนุนอุ้มชู
0: ครับ
1: นะต่อมาอาสาสมัครกกต.คืออาสาสมัครตรวจสอบการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: ก็4ปีใช้ทีมันก็เลยไม่ค่อยผูกพันต่อไปนี้คุณจะต้องมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแล้วเอาเรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวเป็นหลักนั่นก็คือคุณไปหาอาสาสมัครริมสายน้ำ
0: อสพไหมอาสาสมัครภัยพิบัติ
1: ก็ได้พี่ต้อย
0: สร้างขึ้นมาใหม
1: ่แล้วเชิดชูเกียรติให้เขาไม่ต้องให้เงินเดือนไม่ต้องให้อะไรประกาศเกียรติคนเข็มชื่อเชิดชูเกียรติแค่นั้นเขาเป็นเขาทำได้ดี คุณก็เสนอชื่อเขาเป็นอาสาสมัครดีเด่นระดับท้องถิ่นอำเภอจังหวัดประเทศอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าถามว่ามีอาสาสมัครอย่างนี้แล้วเกิดประโยชน์อะไร
0: ครับ
1: วันที่เกิดภัยพิบัติใหญ่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคุณดูจากดาวเทียม
0: ค
1: ุณฟังจากจังหวัด
0: ค
1: ุณฟังจากอำเภ
0: อ
1: คุณฟังจากท้องถิ่น คุณประมวลเดี๋ยวนี้ใช้ AI ประมวลก็ได้มารับข้อมูลปั๊บอันตรายพออันตรายปั๊บคุณเตือนภัยเตือนภัยทำยังไงให้คุณลิงก์กับคนที่อยู่ในชุมชนของคุณอย่างนั้นได้พอเตือนภัยได้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณกันจอมพลังคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดบุ๋มปนัดดงปนัดดา
0: โรงครัวก็มานะมาหมด
1: นี่พวกนั้นนะเขาอยู่ส่วนกลาง
0: ครับ
1: เขามีแฟนคลับเยอะเงินทองมากมายมหาศาลที่พร้อมจะไปช่วยไปยังไงหลับตาคำช้างเนี่ยผมกล้าพูดเก่งเก่งหัดใหญ
0: ่ครับ
1: เก่งสงขลาเอาผมไปน่านนะพี่ต้อย
0: ไม่รู้เลย
1: ไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงบอกปัวอยู่ตรงไหน
0: ยังไม่รู้เลยครับ
1: แต่ว่าคนที่เก่งที่ปัวคุณลงมาหัดใหญ่คุณก็จบ
0: ใช่ครับ
1: ต้องใช้พื้นถิ่นท้องถิ่น
0: ดังนั้นเนี่ยคือว่าอาสาสมัครคือคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นและอยู่เส้นทางน้ำเลย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำนะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะทุกจังหวัดนะ
1: ต้องมี
0: อยู่แล้วอ่ะจะมีอยู่แล้วเขาอยู่บ้านอยู่แล้วใช
1: ่ไ
0: หมใช่แต่ว่านี้เราจะ
1: คุณไปชวนเขามา
0: ชวนเข้ามา
1: คุณก็ใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นอบตอบตไปลากเขาออกมาให้ความรู้กับเขาแล้วอะไรคือเครื่องมือสื่อสารเค
0: า
1: ะเปราะเป่านกหวีดเหร
0: อ
1: ส่งไฟฉาย
0: ไม่ทัน
1: วันนี้ผมไม่รู
0: ้ไม่ถึง
1: อันเนี้ยภาครัฐคุณจะไปซัพพอร์ตเขายังไงคุณเช่นคุณจะทำให้เขามีซิติเซนแบนมีวอแดง
0: วิววอแดงอันนี้คือคนซื้อได้ใช่ไหม
1: ซื้อได้แต่เขาไม่มีตังค์วันนี้คนละครึ่งก็หมดแล้วสิ้นเดือนนี้
0: ใช่ครับ
1: เขาจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเศรษฐกิจก็อย่างเงี้ยเอาพอบอกให้จัดซื้อคุณทุจริตกันอีกไหมคุณจะทุจริตกันอีกไหมวันนี้ไอ้วิววอแดงเนี่ยมันตัวไม่กี่ร้อยบาทถ้าภาครัฐเนี่ยคุณตัดสินใจเลยนายกสั่งเข้ามาไม่มีภาษียกเว้นภาษีกสทช.แปะแปะแปะแปะแล้วให้เขาใช้คุณก็จ่ายผมว่าตัวไม่เกิน300บาท
0: ครับภาพแบบนี
1: ้หมู่บ้านละ10ตัว
0: นี่คือพึ่งหน่วยงานรัฐใช่ไหม
1: ไม่ใช่พึ่งคือเราเป็นแรง
0: ครับ
1: แต่คุณต้องให้อุปกรณ์ม
0: า
1: คุณให้ผมไปลบแบบอาวุธอยู่ไหน
0: ซื้อเอง
1: เอาจะซื้อเองก็ไม่ทำผมจะทำไหวไหมอ่ะชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่อง
0: ครับนะ
1: เอาไหมอันนี้ผมแนะนำว่า
0: วันนี้นะวันนี้ถ้าเป็นภัยพิบัติอย่างนี้ต้องมาช่วยกัน
1: ถูกต้อง
0: ครับหน่วยงาน
1: เราเนี่ยเป็นหูเป็นตา
0: ครับ
1: คุณเอาวิทยุมาให้เรา
0: ครับ
1: แล้วก็มีศูนย์กลางพอเกิดผมบ้านผมอยู่ตรงนี้ผมจะหาบ้านพี่ต้อยอยู่ตรงนู้น
0: ครับ
1: พี่ต้อยบ้านพี่ต้อยน้ำเป็นยังไงโอ้ยห่างตะลิ่ง4เมตรสบายไหมแบบนี
0: ้
1: สบายคืนนี้หลับ
0: พอตีสองมาพบพี่ชลีไม่ไหวแล้วมันมาแล้ว
1: อย่างนี้เราก็จะรู้
0: ใช่ไหม
1: เราก็จะรู้เรื่องทั้งหมด
0: ครับ
1: พื้นที่ใครพื้นที่มันขณะเดียวกันเนี่ยยังหัดใหญ่เนี่ยเทศบาลนครหัดใหญ่คุณต้องเป็นศูนย์กลาง
0: ครับ
1: แต่พอคุณไปเจอเขาไม่เชื่อคุณอีกไม่ใช่ไปครอบงำเขา
0: ค
1: ุณบินบรรลือฤทธิ์เขามาคุณกันจอมพลังเขามาคุณมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วให้คุณกันจอมพลังหรือคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยเขาดูแผนที
0: ่
1: ชอบตรงไหนชอบวัดโคก
0: ก็ไปทางนั้น
1: ไปชอบตรงนี
0: ้
1: ชอบตรงไหนชอบตรงไหนไม่ใช่บอกว่าตลาดกิมหยงดาลองดาลาอูตรงนั้นศูนย์รวมถ่ายรูปนักข่าวไปอยู่ที่นั่นวันนี้ใครก็เป็นนักข่าวได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณต้องเซตระบบจิตอาสาแบบมีรูปแบบนะครับใช้ตัวท้องถิ่นเอาวิทยุอย่างเงี้ยคุณกันจอมพลังถ้ารัฐบาลไม่มีปัญญาซื้อ
0: ครับ
1: คุณบุ๋มปนัดดาคุณกันจอมพลังคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณอะไรอีกอ่ะเยอะแยะ
0: คุณมาซื้อได้เลย
1: ระดมทุนประชาชน
0: นะ
1: ถูกไหมแล้วรัฐบาลช่วยก็ได้ไหม
0: ครับ
1: อย่าหัวยกเว้นภาษีเลยสั่งมาเลยทีเดียวแสนเครื่อง
0: แจกเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงนะทำได้เลยนะคร
1: ับ แล้วทำได้จริงๆนะ
0: ครับ
1: พี่ต้อย
0: ครับ
1: ถ้าสงขลาสงขลานี่มีสัก 5,000 เครื่องวอแดงผมรับประกันเลยว่าร ู้แต่ไอ้เรื่องช่วยไม่ได้ช่วยได้อีกเรื่องนะ
0: ครับแต่ว่าร
1: ู้แน
0: ่ให้รู้ว่ามาแล้ว
1: รู้แน่
0: เอามาแล้วอย่างน้อยเมืองก็จะรู้ว่าสเตามาแล้ว
1: อีกกี่ชั่วโมงถึง
0: ชั่วโมงถึงนะคร
1: ับ แล้วชาวบ้านพวกนั้นเขาบอกคุณได
0: ้ครับ
1: ที่ผมทำแล้วสำเร็จเพราะผมมีอย่างนี
0: ้
1: ผมมีวอแดงเสร็จปั๊บรัฐบาลกสทช.คุณตั้งเสาเบสให้เขาเลย
0: คร
1: ับ ใครเป็นศูนย์กลางกองทัพภาคที่4เคยมีเครือข่ายมณโท
0: ครับ
1: คุณก็เป็นวอแดงทหารเข้ามาช่วยถูกไหมคุณก็ให้รหัสนามเรียกขานก็สะเดาหนึ่งป ปักธง2 อะไรก็ว่าไปใช่มั้ยรายงานทีนี้มันจะมีไอ้ขี้โม
0: ้
1: พอขี้โม้ปั๊บคุณจะต้องมีสอบทาน
0: ใช
1: ่ฮะแล้วถามว่าจะรู้กันได้ไงไม่ใช่มนโทจดอยู่คนเดียวคลื่นอย่างนี้ต้องเอาออกวิทยุ FM
0: ใช่ครับโอ้เรามีตั้งแต่คลื่นนะแต่ละจังหวัดอ่ะ
1: ถูกมั้ย
0: วิทยุชุมชนว
1: ิ
0: ทยุประเทศไทย
1: ทุกคลื่นออกอากาศทีนี้แฟนคลับพี่ต้อยฟังอยู
0: ่
1: บ้านอยู่สะเดาพอดีสะเดาหนึ่งบอกว่าตอนนี้น้ำล้นตลิ่งพี่ต้อยบอกเฮ้ยมันไม่ล้นนี่หว่
0: า
1: พี่ต้อยก็แจ้งกลับไปบอกไม่จริง
0: บ้าน
1: ข้อมูลนี้ทีนี้ไอ้คนที่จะรายงานเนี่ย คุณจะให้วอแดงไปกับใครเขาต้องถูกฝึกอบรม
0: ก่อน
1: และเป็นตัวแทนของชุมชนส่งมามีความน่าเชื่อถือถ้าบอกว่าบางเล
0: า
1: ะหมู่หกบ้านเขาใครอย่างเงี้ยบางเลาะเขามีเกียรติเชื่อถือได
0: ้
1: ไม่ใช่ABC ถูกไหมนี่คือกระบวนการต้องทำ
0: ก็คือแต่ละพื้นที่อ่ะเขามีชุมชน
1: ตัวตนตัวตนเขามี
0: ตัวตนอยู่แล้วนะตามคลองต่างๆใช่ไหมวางจุดเลยให้
1: คุณอาจจะใช้อสมเป็นหลักก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่สอนให้เขาใช้วอแดงแล้ววอแดงไม่ต้องพูดอย่างอื่นพูดชัดๆขณะนี้ผมอยู่ที่สะเด
0: า
1: บริเวณบ้านนี้บ้านนั้นตอนนี้ระดับน้ำห่างตลิ่ง4 เมตร
0: ครับ
1: คุณบอกอย่างเงี้ยสภาพน้ำห่างตลิ่งกี่เมตรสภาพอย่างนี้รองรับได้อีก3วันสบายใจได
0: ้
1: มันจะไล่มาเรื่อยจนถึงปลายทาง
0: นี่คือทำได้เลยนะครับ
1: ต่อมากฎหมายยกธงแดงยกเหลืองเขียว
0: เนี่ยมันมีสีใช่ไหม
1: มันมี3สี
0: อ่ะ3
1: เหลืองปกติเอ้ยโทษปกตินี่เขียวปลอดภัย
0: เขียวปลอดภัย
1: เหลืองเตรียมการ
0: เตรียมการ
1: แดง
0: แดง
1: อพยพ
0: อ๋อครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอำนาจการยกธงต้องเป็นเรื่องของท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.นายกเทศนายกเทศบาลนายกเทศบาลเมืองนายก
0: อบจ.ใช่ไหมอ
1: ะไรทั้งหมดอบจ.ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยว
1: ไออบจ.นี่ไม่มีพื้นที่เลย
0: อ๋อก็คืออ
1: บจ.เนี่ยไม่มีพื้นที่เป็นผู้ประสานงานให้เกิดการร่วมจากเล็กเป็นใหญ
0: ่ไออบจ.ผู้ว่าก็ประสานงานอยู่ข้างบน
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เมื่อผู้ว่ารับรายงานมาทั้งหมดผู้ว่าจะตัดสินใจได้ยกวันนี้ต้องไปขออนุญาตผู้ว่าเพราะอะไรพี่ต้อย การยกธงแดงมันจะเกิดผลทางงบประมาณถ้ายกธงแดงจะต้องจ่ายงบประมาณเรื่องล่วงเวลาค่าความเสียหายนู่นนี่นั่น1 2 3 4ค
0: ุ
1: ณก็เลยไม่อยากยกไงพอยกปั๊บเนี่ยมันแจกถุงยังชีพได
0: ้ครับ
1: ถ้าไม่เกิดเหตุท้องถิ่นแจกถุงยังชีพไม่ได
0: ้
1: พ
0: ี
1: ่ต้อยดูดิอยู่ดีๆเนี่ยนายกหัดใหญ่มองว่าน้ำจะท่วมหาดใหญ่แน่เลยอ
0: ี
1: ก7 วันวันนี้แจกถุงยังชีพผิดเลยนะกฎหมายไม่ให้แต่ถ้ายกธงแดงยกธงเหลือง
0: มันไม่ทันนะสิพอยกธงปุ๊บมันท่วมแล้วมันจะแจก
1: ก็น้ำท่วมแล้วคุณก็ซื้อไม่ได้แล้วไง
0: ถูก
1: ก็นี่ปัญญาอ่อนไหมล่ะก็ถึงได้บอกว่าคุณต้องกลับไปแก้ไขระเบียบ
0: อันนี้ต้องไปที่ต่อสตง.เลยไหม
1: ไม่ใช่อันนี้ระเบียบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
0: ก็ต้องฝากแก้กฎหมาย
1: มันคุณ
0: ระเบียบ
1: คุณจะแก้ยังไงผมไม่รู
0: ้
1: แต่ไม่ใช่ท้องถิ่นคือจริงๆแล้วเราก็จะคุยกันอย่างนี้ว่านายกท้องถิ่นเนี่ยสมมติว่าอบต.เนี่ยครับเขามีงบประมาณถ้าน้ำท่วมเนี่ยพ
0: ี
1: ่ต้อยถ้าไม่ท่วมก็ถือเป็นขวัญถุงไปอย่างน้อยที่สุดบ้านพี่ต้อยมีข้าวสารอาหารแห้งกินได้7 วันน้ำท่วมพี่ต้อยพาตัวรอดนะเก็บของจัดของเสร็จถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ไปแจกไม่ได้นะเพราะน้ำยังไม่ท่วม
0: น้ำไม่ท่วม
1: คุณออกระเบียบยังไง
0: ครับ
1: บ้านที่มันภาวะวิกฤตที่มันเคยท่วมเนี่ยและปีนี้คาดการณ์ว่าจะท่วมคุณอนุมัติให้เขาทำได้ไหม
0: ครับ
1: คนที่มีอำนาจคือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ปกครองส่วนภูมิภาคกระทำการแทนกระทรวงมหาดไทยได
0: ้
1: ผู้ว่าเนี่ยนะครับเท่ากับปลัดกระทรวงนะ
0: ครับ
1: แต่เป็นการกระจายอำนาจถูกไหมเท่ากับปลัดกระทรวงนะปลัดกระทรวงนี่คุมทั้งหมดผู้ว่าเนี่ยคือ
0: จังหวัด
1: หัวหน้าประจำจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอำนาจให้ผู้ว่าตัดสินใจได้ไหมผู้ว่าจะตัดสินใจคิดยังไงฟังจากท้องถิ่นมาได้ไหมไม่ต้องฟังไอ้อุตุนิยมวิทย
0: า
1: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคุณจะต้องทำรายงานอย่างเนี้ยความแม่นยำมาจากไหนคุณต้องเชื่อถืออาสาสมัครของคุณได
0: ้ก็จะมาคู่ขนานกันก็คือหน่วยงานรัฐก็จะมีทั้งปภ.นะศูนย์ตระพยแห่งชาติแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะแล้วก็มีปภ.ในพื้นที่
1: ใช่
0: นี่หน่วยงานรัฐ
1: อาสาสมัครท้องถิ่น
0: อาสาสมัครท้องถิ่นต้องมาเชื่อมกัน
1: พอเชื่อมกันปั๊บข้อมูลมันจะแม่นเลย
0: ใช่ครับ
1: พอมาซ้อนกันเนี่ย โอ้ยตัวเดียวกันหรือว่าร่วมแน
0: ่แล้วการสื่อสารคือมีทั้งวิชุมชน
1: ใช่ไ
0: หมวิโยของวิโยของประเทศไทยมีทุกจังหวัดอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ต้องมาเชื่อมกันทั้งหมด
1: ใช
0: ่ระบบสื่อสารก็มี
1: แล้วว
0: ิโยซีบี
1: แล้วอนุมัติเลย
0: เออ
1: คุณก็ไม่ต้องไปแก้กฎหมายหรอกผู้ว่าก็กล้าตัดสินใจเลย
0: อ่ะอันนี้ในภาพของจังหวัดอ่ะคราวนี้ย่อลงมาเป็นระดับตำบลได้ไหม
1: ก็ต้องผู้ว่าก่อนไงก็ผมบอกแล้วถ้าตำบลเนี่ย
0: ทันไหมโมเดลเนี้ยจะทันไหม
1: ทันดิท่านดิก็ใครนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาไทย
0: มาไทยใช่
1: คุณประชุมครม.เลย
0: ครับ
1: ครม.มีมติหากพื้นที่ที่ประกอบไปด้วย4ส่วน
0: ครับ
1: ภาคประชาชนภาคปภ.
0: ครับ
1: แล้วก็อะไรกันกสทช.
0: ครับ
1: แล้วก็
0: กระทรวงดิจิตอล
1: ท้องถิ่น
0: ท
1: ้องถิ่นต่างมีความเห็นพ้องว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยให้ท้องถิ่นประกาศภาวะวิกฤตได
0: ้
1: ภาวะฉุกเฉินได้จัดซื้อจัดเตรียมอาหารได
0: ้
1: หากไม่เกิดก็ถือว่างบประมาณนั้นไม่ได้ใช้งบหลวงนะไม่ใช่ใช้งบส่วนกลางนะใช้งบของท้องถิ่น
0: ใช้ของท้องถิ่นได้นะครับ
1: ถูกไหม
0: จริงแล้วมีงบของภาคเอกชนในท้องถิ่นก็มีใช่ไหมล่ะ
1: ไม่มีภาคเอกชนเราไม่ต้องไปพูดถึงก่อน
0: ไปเอาใช่ไหม
1: เอาคุณต้องงบท้องถิ่นก่
0: อ
1: นงบท้องถิ่นก็คืองบอบต.คุณก็รู้เนี่ยไม่ได้แจกทุกคนพี่ต้อยแจกไอ้บ้านที่มันเคยน้ำท่วมที่วิกฤตอยู่ริมคลองริมตลิ่งคุณแจกระดับเบื้องต้นก่อนกับอีกอันหนึ่งตั้งศูนย์พี่เลี้ยง

0: สำคัญที่ผมคิดว่าถ้ามีกระบวนการการจัดการอย่างนี้พี่ต้อยทุกคนจะช่วยกันแต่ถ้าคุณไปรอว่าต้องน้ำท่วมก่อนต้องเกิดภัยพิบัติก่อนถึงจะประกาศแล้วถึงจะแจกคุณเอาอะไรไปแจกเมื่อการเตรียมการอย่างนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ภาครัฐโดยรัฐบาลเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยประชุมครม.แล้วมีมติไอ้ที่คุณสัญจรไปคุณคิดหรือเปล่
1: า
0: สัญจรไปเนี่ยคุณไปคิดแต่ว่าจะเอางบนู่นงบนี่งบนั่นคุณคิดหรือเปล่าว่าภัยพิบัติที่เกิดอย่างเนี้ยจังหวัดน่านทำยังไง
1: ครับ
0: การเตรียมการเนี่ย1ก่อนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: 2ระหว่างเกิดเหตุ
1: ครับ
0: 3หลังเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเตือนป้องปราม
1: ดังนั้น
0: ระหว่างเกิดเหตุช่วยเหล
1: ือ
0: หลังเหตุเยียวยา
1: ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็อยู่ภาคเหนือหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะที่ฟังอยู่ขณะนี้นะครับทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเอาไปใช้ได้เลยนะในพื้นที่นะครับ
0: ผมพูดอย่างนี้พี่ต้อยเห็นภาพไหม
1: เห็นภาพครับ
0: แล้วมันทำได้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลย
1: งั้นแสดงการกำลังสื่อสารวันนี้สื่อสารถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: ใช
1: ่ชื่ออะไรนะชื่อเดียวกันน
0: ายกหนู
1: ท่านนายกหนูรัฐมนตรีหนูนะครับนะแล้วก
0: ็คุณหนูเป็นคุณหนู
1: ดังนั้นเนี่ยวันนี้ไปสัญจรมาแล้วใช
0: ่ใช่วันใหญ่ไปแล้วว
1: ันนี้ไม่ต้องสัญจรพี่ชาลีแนะนำเลยแนะนำแบบนี้เลย
0: ก็เนี่ยบอกท่านรัฐมนตรี
1: ครับ
0: ใช้อำนาจการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.
1: ครับ
0: วาระพิเศษตั้งเรื่องของอย่างเงี้ยขอมติครม.ไม่ต้องพรบ.ไม่ต้องอะไรเลยขอมติครม.
1: ครับ
0: หากชุมชนพื้นที่ใดที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเช่นหาดใหญ่น่านหรืออะไรก็ไม่รู้ที่มันเคยโดนเนี่ยหนักๆเนี่ย
1: แม่สายนี้ก็มาแล้ว
0: ก็ไม่รู
1: ้มากันเยอะ
0: ให้ท้องถิ่นมีสิทธิ์ตัดสินใจธงแดงธงเหลืองธงเขียวหากยกแล้วให้มีการสอดรับแต่จะต้องประกอบไปด้วย4ส่วนภาคประชาชน คุณเอาใครคุณไปเลือกมาท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็อุตุนิยมวิทยาคือป้องกันภัย บวกกับอุตุนิยมวิทย
1: า
0: ถ้า4อย่างนี้มาเทียบกันแล้วภาพมันชัดว่าเสี่ยงภัยอนุญาตให้ยกธงและใช้พ.ร.บ.ป้องกันภัยหมายความว่างบเยียวยางบดูแลท้องถิ่นรับไปเลยท้องถิ่นไปซื้อของตัดเตรียมแจกคุณจะแจกไม่ใช่แจกทุกหลังคาเรือนแจกเฉพาะเรือนที่มันเกิดเหตุหรือเรือนที่เป็นบ้านพี่เลี้ยง คุณออกระเบียบให้เขาเนี่ยแล้วสั่งการมาที่ผู้ว่าผู้ว่าสั่งไปนายอำเภอนายอำเภอสั่งไปยังอบต.ให้ดำเนินการได้อย่าให้อบต.เขาเสี่ยงติดคุก
1: มันไม่เห็นยากเลย
0: ยากไหม
1: ฟังจากพี่ชาลีไม่เห็นยากเลย
0: ก็แล้วมึงทำได้นะ
1: เออทำไหมฝากผ่านทางรายการครับ
0: เรื่องอย่างนี้มันต้องแตกฉานไงถูกไหมครับแล้วไม่ใช่ใช้งบประมาณมากมายไม่ต้องไปกู้เงินมา400,000 ล้านแล้วมาแจก
1: ค
0: นละครึ่ง60-40นะครับผมเรียนเลยว่าเรื่องอย่างเนี้ยคุณดูที่มันฉุกเฉินแล้วเป็นบ้านพี่เลี้ยงประคองข้าวเลี้ยงข้าวได
1: ้
0: หลังจากนั้นมีส่วนกลางทั้งท้องถิ่นตัวเองมีภาครัฐมีจิตอาสาจากส่วนกลางระดมลงไปช่วยตั้งศูนย์บัญชาการอย่างเงี้ยนะครับ CEO ไม่ใช่กระจายคุณจะต้องเป็นศูนย์กลาง CEO เอาใครผู้ว่านั่นแหละดีที่สุดแล้วผู้ว่าเนี่ยตามใจจิตอาสาที่เข้ามาเพราะเข้ามาจะมีบางทีว่าญาติเขาอยู่เขาคอหงเขาอยากไปเขาคอหงคุณก็ให้เขาไปแต่วิธีการจะให้เขาไปคุณต้องมีรถแมพให้เขามีวอลลุ่มเปิดให้เขาดูที่ไหนน้ำท่วมที่ไหนอันตรายที่ไหนมากใครมียานพาหนะอย่างไ
1: ร
0: เรื่องต่อไปเลิกใช้ห
1: อ
0: นี่เด็ดขาดเลยนะเพราะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันบินสำรวจได้แต่คุณลงไปช่วยคนไม่ได้ลมที่มันตีพัดบ้านผมเนี่ยหลังคาเกลไลพังยังไม่ได้ไปซ่อมเลยโดรนมีคุณใช้โดรนตัวใหญ่ได
1: ้
0: เรื่องที่สองเจ็ตสกีช่วยอะไรไม่ได
1: ้
0: นอกจากไปเซอร์เวย์สำรวจเพราะอะไรเจ็ตสกีวิ่งไปคลื่นมันกระจายทุกอะไรได้เจ็ตสกีคือมอเตอร์ไซค
1: ์
0: นึกพี่น้องประชาชนฟังผมแล้วนึกถึงภาพเลยรถมอเตอร์ไซค์ทุกถุงยังชีพได้กี่ถุงเรือท้องแบนสำคัญมากแล้วที่สำคัญคนขับเรือท้องแบนต้องเป็นคนที่มีความชำนาญเส้นทางใครคือคนท้องถิ่นเพราะนั้นอาสาสมัคร ต่างถิ่นต้องมาบวกควบรวมกับอาสาสมัครท้องถิ่น

0: อาสาสมัครท้องถิ่นเป็นคนนำทางอาสาสมัครกู้ภัยเป็นผู้มีประสบการณ์สูงลงไปปฏิบัติการถ้าคุณไม่มีคนนำทางช้างไม่มีควานผมบอกได้เลย
1: ค
0: ุณก็ไปขึ้นหลังคาบ้านพี่ต้อยเวลาน้ำไม่ท่วมเนี่ยนะ GPS มันบอกว่าซอย8ลาดอุทิศรถมันไปได
1: ้
0: พอน้ำท่วมมันเป็นทะเลมองไม่เห็นอะไรเลย
1: ไม่เห็นเลย
0: แล้วคุณอาจจะวิ่งไปบนบ้านคนบนรั้วบ้านคนข้างล่างมีรถอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาจะมีหมายที่เขารู้ว่าร
1: ู้ว่าตรงนี้จุดไหน
0: ถูกต้องถนนซอยโดยประมาณเขาจะพอไปได้แล้วที่สำคัญที่สุดเรือทุกลำที่เอาลงไป
1: ค
0: ุณไม่ใช่นักเจ็ตสกีมือหนึ่งของประเทศไทย
1: ค
0: ุณจะต้องเป็นคนประจำถิ่น คนที่อยู่ในพื้นที่เช่นเขต8ต้องเป็นผมเอาผมเนี่ยคุณจะนั่งเจ็ตสกีสำรวจคุณก็ต้องเอาผมพ่วงท้ายไปแล้วผมจะได้บอกคุณว่าเลี้ยวซ้ายซอยนู้นซอยนี้ซอยนั้นไม่ใช่เอานักเจ็ตสกีจากกรุงเทพหรือเอาผมไปขี่ที่เชียงรายเนี่ย
1: ไม่ได้อะ
0: โอ้ยพี่ต่อยเอ้ย
1: คือสรุปแล้วมันไม่มีการวางแผนนะใช่ไหม
0: เรื่องการ
1: วางแผน
0: ไม่ใช่การบริหารจัดการ
1: ก็คือหมายถึงว่าที่ผ่านมา
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีการวางแผนคือเอาเฉพาะหน้าอย่างเดียวเลย
0: ก็ไปถึงปั๊บเนี่ยทุกคนก็ฟิตนะนักรบอ่ะอยากจะไปรบกูก็โดนยิงตายหมดอ่ะแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาคำด่าไม่ใช่คำชมไปถามคนหาดใหญ่แฮปปี้กับเจ็ตสกีที่ไปวิ่งไหมไม่
1: ม
0: ีแต่พอคนที่ไปช่วยเสียใจโอ้เรานี่ตั้งใจไปแล้วเจ็ตสกีพังทุกลำคุณลำละล้านก็พังเพราะอะไรคำว่าเจ็ตสกีเนี่ยเจ็ตก็คือตัวดูดมันก็จะดูดขยะเข้าข้างหน้าแล้วพ่นออกข้างหลังขยะเข้าไปติดเพราะเวลาน้ำท่วมขยะมันต้องขึ้นถุงพลาสติกนู่นนี่นั่นคุณไม่ต้องเอามาคุณขายเจ็ตสกีแล้วคุณไม่ต้องไปซื้อเจ็ตสกีคุณเอาเงินเจ็ตสกีมาซื้อข้าวสาร นี่หลักการทำงาน
1: การทำงานเ
0: ห็นแล้วเรือท้องแบนแล้วเวลาเรือท้องแบนเนี่ยต้องมีคนนำทางเวลาเขียนโรดแมปเนี่ยวางปั๊บซอย8ลาดอุทิศซอย12รัตนอุทิศวัดโคกโชคสมานหัวเรือที่ไหนก็ตามคุณจะต้องเอาอาสาสมัครเอาจากไหนก็เอาอาสาสมัครที่คนมีวอแดงที่เป็นคนรายงานคุณนั่นแหละ
1: ครับแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ผมว่าทุกบ้านพร้อมนะ
0: พร้อม
1: ถ้าประกาศรับอาสาเพราะว่าเราต้องการดูแลบ้านตัวเองด้วย
0: นี่ไม่ต้องประกาศท้องถิ่นเขารู
1: ้
0: ในชุมชนเขารู้ว่าไอ้นี่จิตอาสาไอ้นี่ขี้โม้ไอ้นี่ขี้เหล้าเขารู้หมด
1: นะ
0: นี่ผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้เนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนเขาเข้าใจ
1: ครับ
0: ถ้าเอาไอ้ตัวนี้ไปนะมันโกหกแน่ให้ตัวนี้ไปมันเอาไปขายซื้อยากินแน
1: ่ครับ
0: เขาจะรู้ว่าให้ใครผู้ใหญ่บ้านคนในชุมชนอสม.เขารู้กันหมดว่าควรให้คนนี
1: ้
0: คนนี้จิตอาสาแล้วสู
1: ้เสียดายเวลาเราหมด
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้วแป๊บเดียวครับเดี๋ยวจะขอปิดท้ายสักหนึ่งนาทีฝากถึงพี่น้องประชาชนครับ
0: พี่น้องประชาชนครับวันนี้เราต้องพึ่งพาตัวเองท่านจะต้องไม่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดไม่หมดกำลังใจและไปผลักดันชุมชนของท่านเข้าไปเป็นอาสาสมัครพร้อมที่จะช่วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาสาสมัครส่วนกลางที่เขามีกำลังแข็งแรงท่านต้องเข้าไปร่วมและช่วยกับเขาแต่เราเดินไปไม่ได้เราต้องอาศัยผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนต้องอาศัยผู้นำอำเภอผู้นำอำเภอต้องอาศัยผู้นำจังหวัดสรุปฟันธงผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นย้ายไป
1: นะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชาลีนพงศ์ด้วยทิยาครับประธานองค์กรมาคีเกียรติไก่เป็นผู้คุยกันนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะก็วันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องจะเรียกว่าอะไรดีล่ะสิ่งที่ผู้อำนวยการโครงการ MBA เนี่ยทำในหน้าที่ของผู้อำนวยการโครงการแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะว่าจริงๆแล้วผู้อำนวยการโครงการเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็อีกมุมนึงก็คือไม่มีหน้าที่ทำอะไรนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะสำหรับอ่ะถ้าตรงๆเลยคือคนที่ดูแลเรื่องโครงการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องเป็น MBA นะครับอาจจะเป็นโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยจะได้เห็นภาพนะกับอีกมุมนึงคือถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ทำงานโครงการ MBA หรือว่าเป็นผู้อำนวยการโครงการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยผมคิดว่ามันเอาไปประยุกต์ใช้กับการเป็นผู้บริหารผู้จัดการต่างๆได้ผมเอาประสบการณ์นะในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการเนี่ยปีนี้เป็นปีที่4ก็ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ผมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เคยเป็นรองผู้อำนวยการโครงการ MBA มาเกือบประมาณ3ปีนะครับเพราะนั้นในตำแหน่งนี้โดยตรงเนี่ยก็ถ้ารวมตั้งแต่รองผู้อำนวยการโครงการแล้วก็ผู้อำนวยการโครงการก็7ปีนะครับนั้นก็น่าจะเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าให้ฟังได้ว่าการเป็นผู้บริหารโครงการหรือผู้อำนวยการโครงการอย่าง MBA เนี่ยเรามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็เราต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นอันแรกก่อนก็คือการบริหารจัดการการเรียนการสอนผมว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่หลักเลยจะเรียกว่าเป็นงานรูทีนของผู้บริหารโครงการเลยก็ได้นะครับการบริหารจัดการการเรียนการสอนตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการเปิดวิชาแน่นอนครับเรามีหลักสูตรเนาะหลักสูตรเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามีวิชาบังคับเท่าไหร่มีวิชาเลือกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นหน้าที่เราโดยตรงฮะที่โครงการจำเป็นจะต้องบอกว่าเทอมนี้เปิดวิชาไหนเทอมนี้จะให้ใครสอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยถ้าแบ่งแยกไปเลยนะอย่างแรกคือเปิดวิชาไหนเนี่ยเราก็ต้องดูตารางให้ดีเพราะว่าการเปิดวิชาเนี่ยเปิดมั่วซั่วไม่ได้นะครับเพราะว่าบางวิชาเนี่ยมันจะลงไม่ได้ถ้าไม่ผ่านวิชานี้มาก่อนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องว่าวิชาไหนควรเปิดก่อนวิชาไหนควรเปิดหลังไม่งั้นนักศึกษาจะไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนอกจากการเรียงลำดับวิชาที่เปิดแล้วเรื่องที่ชาเลนจ์มากเลยนะครับสำหรับการเป็นผู้อำนวยการโครงการคือการหาอาจารย์ผู้สอนคืออย่างที่ผมบอกนะครับคืออาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญมีไม่เยอะมันไม่ใช่ใครก็ได้มาสอนนะอย่างผมเอายกตัวอย่าง MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่เรียกว่าเราพยายามเลือกที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดในประเทศเลยแหละเท่าที่เราจะหาได้เนาะต้องพูดแบบนี้คราวนี้อาจารย์เนี่ยก็จะมีความยากลำบากครับเพราะว่าอาจารย์ท่านไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำมาสอนโครงการอย่างเดียวท่านมียิ่งคนเก่งๆมากๆเนี่ยท่านก็มีภารกิจเยอะพอสมควรนะครับท่านก็อาจจะสอนหลายโครงการนะครับท่านอาจจะได้รับการเชิญไปสอนในบริษัทในองค์กรต่างๆซึ่งอันเนี้ยเป็นความชาเลนจ์หรือเป็นความท้าทายที่เราจำเป็นที่จะต้องรีบหาอาจารย์เนิ่นๆเพราะนั้นในเวลาเราเชิญอาจารย์สอนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปิดเทอม2สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าแล้วเรามาเชิญวันนี้ไม่มีทางเลยนะฮะถ้าท่านเชิญอาจารย์แบบนั้นเนี่ยอาจารย์จะตอบง่ายๆเลยว่าผมติดครับผมไม่สามารถมาได้ครับแล้วอีกอันนึงที่มันเป็นความชาเลนจ์คืออย่าง MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเราเปิดเซกชันก็คือจำนวนนักศึกษาเราประมาณ200กว่าคนเพราะนั้นเนี่ยเราจะเปิดทั้งหมด4เซกชันดีที่สุดที่เราจะทำได้ก็คือเราสามารถเลือกอาจารย์ที่เก่งมากๆแล้วสอนทั้งหมด4เซกชันแต่ท่านพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นชาเลนจ์อีกเพราะว่าอาจารย์ที่เก่งมากๆสุดๆท่านอย่างที่บอกนะท่านก็มีภารกิจเยอะนะครับท่านก็มีคนต้องการท่านไปบรรยายเยอะมากการสอน4เซกชันแปลว่าเราจะต้องล็อกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้งวันนะเสาร์เช้าเสาร์บ่ายอาทิตย์เช้าอาทิตย์บ่ายที่จะต้องให้ท่านมาสอนผมจะล็อกคนที่เก่งมาก สอนเสาร์เช้าเสาร์บ่ายที่เช้าทิศบ่ายเป็นระยะเวลาทั้งหมด15สัปดาห์เนี่ยมันเป็นความเหนื่อยนะครับเป็นความท้าทายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็เราก็จำเป็นนะที่จะต้องหาอาจารย์ท่านอื่นเพราะว่าท่านนี้อาจจะบอกว่าผมสอนเสกเดียวผมสอน2เสกผมก็หมดแรงแล้วผมไม่มีเวลาว่างที่จะมาสอนคราวนี้พออาจารย์สอนจะ2คนเนี่ยความท้าทายของผู้อำนวยการโครงการอีกก็คือ2คนนี้ต้องความสามารถใกล้เคียงกันด้วยไม่ใช่แบบโอ้โหคนนี้สอนระดับท็อปเลยสอนดีมากอีก2อีกคนนึงสอนแบบไม่ได้โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยแน่นอนนักศึกษาก็ย่อมไม่พอใจใช่มั้ยบอกโอ้โหทำไมผมซวยอ่ะผมไปถูกเรียนกับอาจารย์ที่เขาสอนไม่เก่งเลยหรือว่าสอนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นนั้นคุณนอกจากหาคนเดียวที่เก่งแล้วมันยังยากเลยเนี่ยต้องหา2คนที่เก่งทัดเทียมกันอ่ะไอ้คนเก่งอ่ะเก่งทัดเทียมยังไม่พอนะเนื้อหาวิธีการหัวข้อในการสอนมันก็ต้องใกล้เคียงกันด้วยผมคงบังคับให้เขาพูดเหมือนกัน 100% ไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนก็จะมีทักษะจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันอันนั้นต้องยอมรับแต่ไม่ใช่ว่าเสกนี้สอน10หัวข้อเสกนี้สอน3หัวข้ออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาจารย์2ท่านก็เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโครงการที่จะต้องปรับจูนผมทำเกือบทุกเทอมนะฮะที่ถ้าจะต้องมีการอาจารย์ที่สอนในวิชาเดียวกันหลายคนยกเว้นว่าท่านสอนมาเป็นแบบนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วเงี้ยเราก็คงไม่ต้องคุยกันหรอกเพราะท่านเราคุยกันแล้วเรียบร้อยแล้วท่านก็รู้กันอยู่แล้วว่าแต่ละเสกสอนอะไรยังไงเอาไลน์ก็มีความใกล้เคียงกันนั้นจบแต่ถ้าเป็นอาจารย์ใหม่ก็มีการประชุมกันหลายรอบมากครับประชุมกับอาจารย์ท่านเดิมท่านสอน2เสกท่านสอนอะไรอาจารย์ใหม่มาสอน2เสกท่านจะสอนหัวข้อไหนก็ต้องปรึกษากันผมก็เป็นตัวกลางนะที่จะนำให้2ท่านเนี่ยมาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันนะอันนี้คือเรื่องของการบริหารจัดการนอกจากวิชาที่จะเปิดแล้วเนี่ยก็คืออาจารย์ที่จะมาสอนนะอาจารย์ที่จะมาสอนถัดไปผู้อำนวยการโครงการในการเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องยากที่สุดที่ผู้อำนวยการโครงการจะทำได้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง facility ทำไมถึงยากเพราะว่าจริงๆ facility เนี่ย facility เช่นห้องเรียนปลั๊กไฟที่จอดรถแอร์จอดคอมเรื่องพวกนี้ผู้อำนวยการโครงการไม่ได้มีอำนาจในการสั่งปรับเปลี่ยนแต่เรามีหน้าที่ในการสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบอ่ะเอาในคณะเนาะเช่นปลั๊กไฟแอร์จอนักศึกษาร้องเรียนมาบอกแอร์ไม่เย็นเลยบางคนร้องเรียนมาแอร์หนาวห้องเดียวกันนี่แหละบางคนหนาวง่ายฮะเป็นคนขี้หนาวบางคนขี้ร้อนปลั๊กไฟใช้ไม่ได้เลย Wi-Fi ไม่แรงเลยจอคอมที่ใช้เครื่องใช้สไลด์ไม่ชัดเลยผมอะถ้ามันเป็นแบบสมมุตินะผมเปิดบริษัทแล้วทำเทรนนิ่งนะอันนี้ผมสั่งเปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนจอคอมทำปลั๊กไฟเพิ่ม Wi-Fi ปรับแอร์อะไรเงี้ยผมสั่งได้หมดอะถ้าเป็นบริษัทผมทำเองใช่ป่ะแต่นี่ไม่ได้ไงอันนี้สิ่งที่ผมทำนะก็คือการบอกไปยังคณะบอกนักศึกษาร้องเรียนเรื่องปลั๊กไฟนะครับนักศึกษาร้องเรียนเรื่องแอร์นะครับเรื่องจอสไลด์นะครับเรื่องปลั๊กไฟใช้ไม่ได้นะครับเรื่องเก้าอี้นั่งไม่สะดวกผมก็ต้องร้องเขาเรียกว่าส่งต่อข้อความคราวนี้ผมก็เข้าใจคณะนะเรื่องพวกนี้ความเป็นเอาตรงๆก็ต้องยอมรับความเป็นราชการเนี่ยรู้วันนี้พรุ่งนี้สั่งเปลี่ยนมันไม่ได้ไงมันก็ต้องมีงบประมาณมีการตั้งงบไว้ไหมบางทีมีฮะแต่ว่าใช้หมดแล้วยิ่งปลายปีงบประมาณเนี่ยก็มีการเปลี่ยนพวกนี้ไปตั้งแต่ต้นปีแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเงินมันหมดแล้วทำไมไม่ตั้งไว้เยอะๆอ๋อรัฐบาลเขาก็ตัดงบอยู่เนี่ยคณะก็ตัดงบกันอยู่เนี่ยงบประมาณบางทีก็บอกโหเปลี่ยนปลั๊กไฟอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยก็จะมีความยากลำบากซึ่งอันเนี้ยผู้อำนวยการโครงการก็เป็นจะเรียกว่าจะเป็นหน้าที่ในการประสานงานในเรื่องพวกนี้อันนี้แค่ในคณะนะในคณะเนี่ยก็คือพูดกันระดับนึงเรื่องราวบางอันไม่ใช่ในคณะเราฮะมันเป็นของมหาวิทยาลัยเลยเช่นที่จอดรถที่จอดรถไม่พอผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ คือผมอะทำเท่าที่ทำได้เช่นผมก็พยายามเลื่อนเวลาให้เรียนเช้าขึ้นซึ่งนักศึกษาก็บ่นว่าเอ้ยการเรียนเช้าขึ้นมันทำให้ตื่นเช้านะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจแต่ถ้าอยากได้ที่จอดรถคุณก็ต้องตื่นเช้าหลายคนก็ไม่สะดวกตื่นเช้าก็สรุปก็ไม่เอาเวลาเดิมผมไม่สามารถจะไปขยายที่จอดรถที่ธรรมศาสตร์ได้แล้วนโยบายธรรมศาสตร์บางเรื่องผมก็ไปคือผมร้องเรียกไปหมดนะเรื่องมุ่งเนี่ยผมบอกว่าอายกตัวอย่างนักศึกษาบอกว่าทำไมวันเสาร์วันอาทิตย์ถึงเปิดให้คนนอกเข้ามาจอดคือถ้ามันเป็นแบบนึกออกไหมเป็นฟาซิลิตี้ผมอาจจะบอกสั่งปิดให้นักศึกษามาเฉพาะนักศึกษาเท่านั้นที่จอดได้ผมทำได้ไงแต่ธรรมศาสตร์เขาก็มีแวลูของเขาในการช่วยเหลือประชาชนมันมีกิจกรรมอะไรต่างๆเขาก็เอื้อเฟื้อประชาชนในการให้ที่จอดรถซึ่งนักศึกษาก็ไม่พอใจว่าทำไมคนนอกเข้ามาจอดผมไม่รู้ทำไงอ่ะผมบอกแล้วแต่เขาก็บอกว่าธรรมศาสตร์เป็นมหาลัยของประชาชนก็เขาก็บอกว่าก็เขาต้องบริการประชาชนอ่ะเราก็ได้แค่สื่อสารกลับไปว่าเขาไม่ยอมครับหรือบางที่เขาก็บอกว่ามีการกั้นที่จอดรถให้กับผู้บริหารทั้งที่ผู้บริหารไม่มาผมก็อันที่ผมพออินฟลูเอนซ์ได้ก็เขียนผู้บริหารคณะผมก็บอกที่คณะเนี่ยยืนยันได้นะที่จอดรถหน้าคณะเนี่ยไม่ได้กั้นให้ผู้บริหารเรากั้นให้เฉพาะอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นแต่ของมหาวิทยาลัยอ่ะพื้นที่อื่นๆน่ะผมไปจัดการไม่ได้ไงผมไปบอกคณะอื่นว่าคุณห้ามกั้นผู้บริหารคุณนะผู้บริหารคุณไม่มาห้ามกั้นนะให้เด็ก MBA เราไปจอดทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นความยุ่งยากนะแต่ผมเข้าใจนะคือคนก็แบบฉันขับรถมาไม่มีที่จอดก็หงุดหงิดวุ่นวายอะไรเงี้ยอันไหนๆเรื่องฟาซิลิตี้แล้วผมต่อเรื่องเวลาเรียนเลยเรื่องเวลาเรียนก็จะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอันนึงผมปรับการเรียนเป็นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งมันมีข้อดีหลายข้อนะข้อดีอันแรกคือที่จอดรถนี่แหละใครที่มาเรียนวันเสาร์อาทิตย์แล้วรู้สึกว่าที่จอดรถหายากเนี่ยผมอยากให้ถ้าเกิดแต่จริงๆมันไม่ได้อยากอะไรหรอกถ้าเราเคยมาเรียนวันธรรมดาแล้วเราจะรู้เลยว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่จอดรถหาง่ายกว่าวันธรรมดาตอนเย็นเยอะมากรถก็ไม่ได้ติดเท่าวันธรรมดาตอนเย็นเอาจริงๆแต่อันนั้นผมก็พูดกับเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่สนใจหรอกเขามาวันเสาร์อาทิตย์เขาก็อยากที่จะสะดวกสบายแหละก็เข้าใจการปรับเวลาเรียนวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งมันก็อยู่ในจะเรียกว่าความรับผิดชอบหน้าที่ของผู้อำนวยการโครงการเนี่ยก็ต้องสื่อสารตั้งแต่อาจารย์ว่าขอร้องอาจารย์นะครับมาเสาร์อาทิตย์เถอะซึ่งอาจารย์บางท่านก็อาจจะไม่สะดวกเพราะวันเสาร์อาทิตย์ท่านมีคอมมิตเมนต์หลายเรื่องบางท่านก็มีเวลากับครอบครัวซึ่งเราไปบังคับอาจารย์ไม่ได้ว่าอาจารย์ต้องมาสอนไม่มีครับผมไม่มีอำนาจในการบังคับอาจารย์ท่านใดเลยอาจารย์ไม่ใช่ลูกน้องผมเลยนะครับอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณด้วยซ้ำนะครับท่านมาสอนให้วันเสาร์อาทิตย์บางท่านเขาบอกไม่สะดวกท่านต้องอยู่กับครอบครัวเข้าใจก็มันก็เป็นวันหยุดจริงๆอ่ะบางท่านก็ติดภารกิจการสอนที่อื่นมันมีโครงการเยอะนะครับมันไม่ได้มีโครงการเดียวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีความยากในการบริหารจัดการแต่ต้องขอบพระคุณอาจารย์ของ MBA ธรรมศาสตร์ว่าส่วนใหญ่ท่านกรุณาเปลี่ยนเวลามาสอนเสาร์อาทิตย์ถึงแม้จะมีบางท่านซึ่งผมเข้าใจดีนะครับผมก็พยายามท่านสอนดีมากอาจารย์ครับสอนหน่อยนะครับอะไรเงี้ยก็ท่านไม่สะดวกจริงๆก็ต้องยอมรับนะเราก็ต้องหาอาจารย์ใหม่ที่มีความสามารถทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับอาจารย์เดิมที่เราเคยเชิญสอนมาก็ต้องพยายามหาเข้ามาอันนี้คือเรื่องของเวลานักศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับเบนฟิตที่ได้แน่ๆคือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเรียนจะสะดวกมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกวันธรรมดาเนี่ยนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีสิทธิ์เรียนเพราะคุณจะมาจากชลบุรีขับรถมาเรียนตอน 6:00 น.ออกจากชลบุรี 3:00 น.ขับแบบนี้สัปดาห์ละ3ครั้งมาวันธรรมดามันทำแทบไม่ได้แล้วขับกลับอีกนะขับกลับอีก3ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือคุณแย่แน่แล้วอันตรายด้วยแต่เสาร์อาทิตย์คุณกลับบ้านเย็นวันศุกร์คุณมาเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์เย็นวันอาทิตย์กลับบ้านกลับไปที่ทำงานยังพอไหวหรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยบางทีเลิกงานทุ่มหนึ่งคุณก็เรียนไม่ได้แล้วเลิกงานหกโมงคุณก็มาเรียนไม่ทันแล้วเพราะมาเรียนหกโมงถึงสามทุ่มถ้าวันธรรมดาแต่เสาร์อาทิตย์อ่ะคุณมีเวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามฟาซิลิเทตในเรื่องพวกนี้คือเรื่องของหน้าที่ของผู้อำนวยการโครงการอีกเรื่องนึงที่เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโครงการคือการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทั้งหมดเลย นักศึกษาสอบไปเกรดไม่เป็นอย่างที่คิดซึ่งผมก็จะบอกแบบนี้ว่าคุณสามารถที่จะติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงอาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนตัดสินว่าท่านให้เกรดเบสออนอะไรคะแนนเท่าไหร่นู่นนี่นั่นซึ่งอาจารย์ผู้สอนหลายคนก็เป็นคนที่รู้อยู่แล้วนะสอนมานานหรือถ้าเป็นอาจารย์ใหม่อาจารย์ท่านก็จะมาปรึกษาผู้อำนวยการโครงการว่านักศึกษาขอดูเกรดแบบนี้แบบนั้นได้ไหมซึ่งผมก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์เปิดเผยได้เต็มที่แต่ขอเป็นการเปิดเผยที่เป็นเฉพาะตัวเขาไม่ใช่ไปเปิดเผยคะแนนของคนอื่นซึ่งมันไม่ถูกต้องนะมันก็เป็นความลับของส่วนบุคคลนะในลักษณะแบบนั้นนะครับนักศึกษาก็จะมีข้อร้องเรียนหลายๆเรื่องเข้ามานะครับไม่ว่าข้อร้องเรียนเรื่องค่าเทอมตอนนี้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ลงทะเบียนแล้วถ้าจบอันนี้จะได้คืนค่าเทอมกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งระบบนี้จริงๆมันมีกฎอยู่ถ้านักศึกษาอ่านระเบียบกฎก็จะรู้แต่ว่าก็เข้าใจว่าวิธีที่ง่ายกว่าของเขาก็คือการสอบถามโครงการผมก็พยายามนะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกผมก็มีทีมเจ้าหน้าที่ผมอะที่จะคอยบริหารจัดการคอยตอบคำถามเหล่านี้บางทีก็เป็นคำถามเดิมๆทางโครงการจัดกิจกรรมต้องมาไหมมาบางวันได้ไหมมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นคำถามที่เราต้องบริหารจัดการกันไปว่าเป็นยังไงมีรถรับส่งหรือเปล่าบางคนจะเอารถรับส่งซึ่งถ้าเป็นการไปต่างจังหวัดเราก็พยายามเตรียมรถรับส่งให้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความสะดวกแต่บางคนบอกว่าจะไปแล้วก็ไม่ไปสรุปผมไม่ไปแล้วนะครับอ้าวแล้วรถที่จองมาทำยังไงถ้าไม่ไปคนเดียวไม่เป็นไรบางทีไม่ไปเป็นกลุ่มอีกตอนแรกบอกว่าจะไปเราก็ต้องจองรถเผื่อแต่อยู่ดีๆบอกไม่ไปเอารถที่จองมาไม่มีคนนั่งแล้วนี่มันเงินราชการนะครับเมื่อนั้นเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดการว่าถ้าคุณจะแคนเซิลคุณก็ต้องแคนเซิลก่อนอะไรเงี้ยดูมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราดีลกับคนถ้านักศึกษาทั้ง2รุ่นเนี่ยเกือบ500คนนะฮะ500คนมีรีเควสแบบนี้สัก 10% ก็50รีเควสแล้ว50คำร้องเรียน50คำถามซึ่งเราต้องบริหารจัดการในฐานะผู้อำนวยการโครงการผมก็พยายามจะช่วยบริหารจัดการคราวนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คอนซูมเวลาไหมคอนซูมเวลาครับอีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ requirement ของผู้อำนวยการโครงการโดยตรงสักทีเดียวนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมทำคือการทำเรื่องใหม่ๆคือแค่เขาเรียกว่า routine work เนี่ยแค่งานประจำเนี่ยเราก็แทบจะไม่มีเวลาละแต่ว่าผมก็อยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นการตั้งสมาคมศิษย์เก่าเช่นการทำ MBA Talk เช่นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามาเรียนกับศิษย์ปัจจุบันหลายๆอย่างที่ผมพยายามทำเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยก็ใช้พลังเยอะมากใช้พลังเยอะมากเราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ผู้อำนวยการโครงการมีสิทธิ์ที่จะทำแล้วเรามาดูสิ่งที่ผู้อำนวยการโครงการไม่มีสิทธิ์หรือไม่ควรที่จะทำบ้างเช่นการไปยุ่งเกี่ยวกับการตัดเกรดของอาจารย์หลายคนร้องเรียนมาที่ผมนะอาจารย์ทำไมเกรดผมน้อยเกินไปผมบอกอีกทีนึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนท่านนักศึกษามีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับเกรดและมีสิทธิ์สอบถามอาจารย์ผู้สอนแต่ผู้อำนวยการโครงการไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกอาจารย์ผู้สอนว่าอาจารย์ครับคนนี้ผมว่าควรได้ A ครับคนนี้ควรได้ B บวกครับผมบอกอาจารย์ไม่ได้1คือผมไม่ได้สอนสองผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องนั้นผู้อำนวยการโครงการมีสิทธิ์แค่ดูว่าการประเมินของอาจารย์นั้นเป็นไปอย่างตามกระบวนการที่มันถูกต้องสมควรหรือไม่เช่นถ้าเกิดนักศึกษาร้องเรียนมาผมได้100คะแนนเต็มเท่ากับเพื่อนทำไมเพื่อนได้ A ผมได้ B อย่างเงี้ยเราต้องดูกระบวนการแล้วว่าอาจารย์บวกเลขผิดหรือเปล่าทำไมอาจารย์ให้เกรดไม่เท่ากันคะแนนเท่ากันอย่างเงี้ยผู้อำนวยการโครงการสามารถสอบถามไปยังอาจารย์ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าก็คะแนนเขา70เขาให้ B ผมบอกว่าไม่ได้หรอก70ต้องเป็น B บวกอย่างเงี้ยผมไม่มีสิทธิ์ในฐานะผู้อำนวยการโครงการแล้วเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทั้งหมดเลยเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายเข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งเรื่องของอาจารย์และเรื่องของนักศึกษาถ้าไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพราะนั้นเนี่ยผู้อำนวยการโครงการก็จัดบริหารจัดการเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นหลักนะครับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเช่น facility อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ตารางสอนเรื่องของอาจารย์ผู้สอนว่าทำไมเซกนี้สอนเช้าสอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเหล่านี้มาที่ ที่โครงการได้โครงการบริหารจัดการได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวใดๆกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของ MBA ธรรมศาสตร์ผู้อำนวยการโครงการก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอาจารย์ยุ่งเกี่ยวกับนักศึกษายุ่งเกี่ยวกับหลายๆคนได้ผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนักศึกษาบอกว่าเนี่ยอยากให้อาจารย์คนนี้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทผมได้ไหมครับอะไรเงี้ยให้ผมไปสั่งอาจารย์ไม่ได้นะผมบอกอาจารย์ครับอาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทนักศึกษาคนนี้ได้ไหมครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโครงการ MBA ธรรมศาสตร์ถ้าท่านสนใจอยากที่จะพูดคุยติดต่อกับอาจารย์ท่านนั้นโดยตรงเป็นที่ปรึกษาบริษัทของท่านท่านคุยกับอาจารย์ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของอาจารย์และนักศึกษาที่จะต้องพูดคุยกันโดยตรงนะครับเพราะนั้นก็อยากให้เห็นบทบาทเนาะในหน้าที่ของผมที่ผมทำมาตลอด4ปีในฐานะผู้อำนวยการโครงการแล้วก็อีก3ปีในฐานะรองผู้อำนวยการโครงการก่อนหน้านี้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่แจ่มรวมกว่า 1.9 ล้านบาทเยียวยาผู้เสียชีวิตและครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่18ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังคาเรือนทางด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 1,902,594 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยโดยแบ่งเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังเป็นเงิน 1,542,594 บาทค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลังและเสียหายมากจำนวน14หลังเป็นเงิน 70,000 บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจำนวน3รายเป็นเงิน 150,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน3ครอบครัวเป็นเงิน 90,000 บาทและเงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีและเงินเพิ่มทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์จำนวน1ครอบครัวเป็นเงิน 50,000 บาททั้งนี้การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถดำรงชีวิตและก้าวผ่านสถานการณ์ความเดือดร้อนไปได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

สมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่221

89ด้วยสัญชาตญาณอนุชาชัยยันและเชษฐาตวัดไรเฟิลที่ถือติดมืออยู่ตลอดเวลาขึ้นไหลในพริบตาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ดารินร้องเอ็ดลั่นว่าอย่ายิงนั่นเจ้าด้วนของฉันคลายมหึมาซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับและเงียบกริบขณะนี้ยืนตรงงานทำมึนอยู่ตรงตำแหน่งปากทางด้านอันจะนำลงสู่แอ่งน้ำหันศีรษะมาทางฝ่ายมนุษย์ทั้งหมดพร้อมกับใบหูที่โบกกวาดช้าช้าสีผิวของมันกลืนกับสีหินทุกก้อนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้และทันทีที่ได้ยินเสียงของดารินมันเงยหน้าขึ้นพร้อมกับชูงวงร้องตอบมาเบาๆพร้อมกับดุมเดินเข้าหาทันทีดารินดีใจสุดขีดร้องตะโกนเรียกมันซ้ำลั่นพร้อมกับวิ่งสวนเข้าไปหาในขณะที่เชษฐาชัยยันและอนุชาก็โจรวูบเข้าหลังบางหลังหินปืนยังคงประทับเตรียมพร้อมอยู่เช่นนั้นขยินเพนอ้าวไปแล้วไปตั้งหลักอยู่ตรงตำแหน่งที่ซากเสือเน่านอนตายอยู่ด้วยความว่องไวของมันเสียงเชษฐาตะโกนว่าน้อยระวังอย่าเพิ่งเข้าไปแต่นั่นไม่มีความหมายอะไรเลยน้องสาวไม่ยินยอมหล่อนกำลังวิ่งปราดสวนหน้าเข้าไปหามันด้วยความปิติจนลืมตัวไม่มีใครจำเจ้าด้วนได้ดีไปกว่าหล่อนแม้จะมองเห็นจากด้านหน้าซึ่งช้างทุกตัวหน้าตามันก็แทบจะเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละจะแตกต่างกันก็แต่ขนาดของลำตัวและลักษณะของงาเท่านั้นทันทีที่เข้าถึงเจ้าพลายใหญ่โตมโหฬารตัวนั้นก็เอางวงสูดกลิ่นตามใบหน้าและร่างกายของหล่อนดารินกอดงวงอันหยาบกระด้างนั้นไว้แน่นและมันก็ใช้งวงรัดเอวหล่อนยกชูลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยหวัดไกวไปมาเบาๆเป็นการแสดงความยินดีเช่นกันแต่ดูเป็นที่หวาดเสียวมากสำหรับสายตาอื่นที่จ้องเขม็งใจเต้นไม่เป็นสั่นในขณะนี้ด้วนหายไปไหนทั้งวันเลยนี่ฉันนึกว่าเธอจะไม่มาพบฉันอีกแล้วนะดารินพูดกับมันเสียงดังลั่นเจ้าด้วนจริงๆนั่นแหละหาใช่ช้างอื่นแปลกปลอมเข้ามาไหมมันค่อยๆวางร่างหล่อนให้เท้าทั้งสองแตะพื้นตามเดิมแล้วเอาปลายงวงสุดๆดมๆอยู่ตามตัวของมันเช่นนั้นทำเสียงในลำคอเบาๆเมื่อนั้นเองเชษฐาชัยยันอนุชาจึงผ่อนลมหายใจออกมาได้ลดปืนลงหม่อมราชวงศ์สาวหันหน้ามาทางพี่น้องและเพื่อนพูดอย่างเร็วปรือแต่เต็มไปด้วยอาการตื่นเต้นยินดีเช่นนั้นเกือบจะลืมเรื่องอื่นใดลงชั่วขณะเห็นไหมเห็นไหมในที่สุดเจ้าด้วนก็ไม่ได้พลาดทิ้งเราไปไหนมันมาดักเราอยู่ตรงนี้เองยังกะรู้ล่วงหน้าอ่านใจเราออกว่าเราจะบ่ายหน้าไปที่ไหนเฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเจ้าด้วนอยู่ไม่อยู่พอเลี้ยวมุมก็จังหน้ากันเลยนี่ทำไมบังเอิญเธอมาด้วยนะโผล่ไม่เห็นแบบกระทันหันอย่างนี้มีหวังเจอลูกปืนเข้าไปแล้วชยันเกาต้นคอแกรกแกรกบ่นออกมาไม่เพียงแต่ดารินเท่านั้นแม้ชยันเองเชษฐาและอนุชาก็รู้สึกยินดีระคนประหลาดใจที่ได้พบเห็นเจ้าช้างตัวนี้อีกครั้งโดยไม่เชื่อว่าจะได้พบมันอีกหลังจากที่มันแยกเดินดุมดุมไปตามทางด่านของมันตามลำพังชนิดไม่สนใจกับเสียงตะโกนเรียกของดารินเมื่อก่อนเที่ยงของวันนี้

นเดินเข้ามาใกล้พญาคชสารใหญ่ที่แสดงอาการเชื่องและแสนภักดีกับหญิงสาวผู้เคยมีพระคุณกับมันราวกับจะเคยอุปถัมภ์กันมาแต่ชาติก่อนข้างดารินนั้นพร่ำพูดกับมันราวกับจะพูดกับคนที่ฟังกันรู้เรื่องต่อว่าต่อขานที่มันเดินพละหลอนไปเฉยๆและลงท้ายด้วยการเอากำปั้นทุบที่งวงมันแรงๆเหมือนจะลงโทษนี่นะนี่นะข้าหลังจำไว้นะถ้าเรียกแล้วก็หยุดหรือหันมามองมั่งไม่ใช่เดินเถิงเถิงไปตามอำเภอใจอย่างนี้ฉันโกรธมากรู้ไหมเมื่อตอนสายเนี่ยหล่อนปั้นปากต่อว่าจะด้วนยืนโยกตัวตระงานสูงง้ำอยู่เบื้องหน้าหล่อนเช่นนั้นมันคงอยากจะพูดเหมือนกันถ้ามันพูดได้อีกสามคนเดินเข้ามาถึงซึ่งบัดนี้แต่ละคนก็รู้สึกไว้วางใจเจ้าด้วนพอสมควรแล้วว่ามันจะไม่เป็นอันตรายใดๆต่อทุกคนในคณะนี่เจ้าคุณด้วนแม่เขาต่อว่าแน่ทำไมถึงไม่แก้ตัวหรือพูดเถียงอะไรมั่งล่ะชยันพูดหน้าตาเฉยกับเจ้าด้วนแย่ดารินแล้วก้มลงหยิบก้านไม้เล็กๆแห้งๆเปราะที่ตกอยู่ใกล้ๆส่งให้หญิงสาวเขียนมันซะหนึ่งโหลข้าที่มันคำขัดคำสั่งไม่ฟังเสียงเธอหัวที่เจ็บเลยนะดารินปัดไม้หักกระเด็นไปครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งกระชากเสียงว่าบ้าแต่ชยันอย่ามาประชดฉันนะประเดี๋ยวฉันก็บอกให้เจ้าด้วนจับเธอโยนขึ้นไปแขวนอยู่บนยอดไม้นั่นซะเท่านั้นแหละแล้วหล่อนก็หันไปทางช้างป่าที่กลายมาเป็นมิตรสนิทคู่ใจอีกครั้งตาเป็นประกายชื่นชมหล่อนรู้สึกปิติยินดีเป็นพิเศษทุกครั้งที่เห็นมันเข้ามาแสดงอาการภักดีรักใคร่อนุชาหันไปโบกมือเรียกขยินผู้ยังยืนตั้งท่ารีรออยู่อย่างปอดแหกเพราะขยินน่ะเห็นช้างทุกตัวเป็นศัตรูไปหมดมานานแล้วโดยเฉพาะไอ้ด้วนคู่ปรับซึ่งเคยกวดไล่มาจนป่าราบไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้งพอถูกเรียกให้เข้ามารวมกลุ่มด้วยมันก็ยิ้มแห้งๆค่อยๆจดๆจ้องๆเข้ามาแต่แล้วก็สะดุ้งโยงร้องวักตั้งท่าจะเพ่นหนีอีกเมื่อไอ้ด้วนสะบัดงวงชูสูงขึ้นร้องแวดเข้าใส่เหมือนจะด่าเพราะมันเองก็ดูท่าเขม็นหน้าขยินอยู่เหมือนกันที่เคยเอาลูกซองยิงมันไว้ก่อนแล้วมันจะไม่ระคายผิวแม้จะไม่ระคายขิวก็ตามทุกคนเห็นอาการนั้นก็หัวเราะอย่างขันขันดารินทำหน้าขึงขังดุสำทับเจ้าด้วนไว้สั่งให้มันลดงวงลงนาราก็จะฟังภาษามนุษย์เข้าใจหรือมิฉะนั้นก็อย่างรู้ด้วยกระแสจิตช้างป่าจอมเกเรที่เคยขึ้นชื่อในทุกละแวกสงบอาการที่ดูเหมือนจะคุกคามขยินลงทันทีขยินมานี่หล่อนหันไปเรียกขยินเสียงแข็งเจ้านักเลงโตหล่มช้างอิดออดอยู่แต่พอหล่อนตะวาดเฉียบขาดขยินก็กระดึกน้ำลายลงคอฝืดฝืดเดินขาสั่นเข้ามาหล่อนคว้าแขนเจ้ากระเหรี่ยงดงที่เคยมีอดีตร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนแล้วและรักมันเท่าๆกับลูกน้องพรานพื้นเมืองคนหนึ่งของระพินจับไว้แน่นลากตัวมันเข้ามายืนประจันอยู่เบื้องหน้าของคชสารใหญ่โดยที่ตนเองก็คอยกำกับอยู่ประกาศขึ้นดังๆเป็นภาษากะเหรี่ยงเอาละทั้งสองคนเอ้ยไม่ใช่หนึ่งคนกับหนึ่งตัวขยินแล้วก็ด้วนนะฟังฉันพูดนะต่อไปนี้ไม่มีการอาฆาตจองเวรอะไรกันอีกทั้งสิ้นเรื่องที่แล้วมาทั้งหมดใครจะยิงหรือด่าใครหรือใครจะไล่กระทืบใครเอาเป็นว่ายุติซะทีมาเป็นมิตรกันให้สนิทใจที่สุดขยินก็อย่าด่าเจ้าด้วนอีกนะและเจ้าด้วนก็ต้องไม่แสดงอารมณ์ร้ายอะไรกับขยินอีกเข้าใจไหมช้างยืนสงบนิ่งคนก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆส่วนพี่ๆและเพื่อนมองหน้ากันเองกระพริบตาอยู่ปริบๆเป็นไง
น้องสาวแกข้าจะเสียสติไปซะแล้วพยายามจะเป็นทูตสันทวะไมตรีเรียกช้างตัวหนึ่งกับคนอีกคนหนึ่งมาปรับความเข้าใจกันให้ได้ชัยยันพูดขึ้นเชษฐาอนุชาไม่กล่าวอะไรมองจับตาเฉยอยู่ระหว่างอาการของไอ้ด้วนกับขยินดารินพูดกับขยินต่อไปว่านี่ขยินจงทำตามที่ฉันสั่งถ้าไม่อยากจะเป็นศัตรูกับเจ้าด้วนอีกอ่ะนายหญิงจะให้ขยินทำยังไงอ่ะเจ้าพ่อหลุมช้างในอดีตซึ่งก็เกะกะเกเรพอๆกับเจ้าด้วนนั่นแหละพูดเสียงอ่อยๆขายังสั่นผับๆอยู่เช่นนั้นเพราะมองตาเล็กอย่างฉลาดและอย่างรู้ของช้างใหญ่ข้างหนึ่งชำเลืองจับอยู่หน้ามันปลับปะเหลือกระยะห่างกันแค่งวงเอื้อมถึงซึ่งระยะขนาดนั้นนายหญิงไม่มีทางจะสกัดกั้นอะไรเจ้าด้วนได้เลยถ้ามันเกิดบ้าขึ้นมาก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกพูดเป็นไหมพูดในภาษาคนของเจ้านั่นแหละบอกขอโทษขออโหสิกรรมทุกอย่างบอกเข้าไปเมื่อต่อไปนี้จะไม่ด่าหรือจิกหัวเรียกเขาว่าไอ้ด้วนอีกแล้วขยินทำหน้าพิกลเย้เกยังไงบอกไม่ถูกถูนายหญิงขยินเป็นคนนะเจ้าด้วนมันเป็นช้างจะพูดกันรู้เรื่องได้ยังไงอ่ะทำไมจะไม่รู้เรื่องฉันยังพูดกับเขารู้เรื่องเลยบอกให้

จงมาเป็นมิตรกันนะตามคำสั่งของนายหญิงอ่ะข้าจะถือเจ้าเป็นเพื่อนไม่ล่วงเกินอะไรอีกแล้วส่วนเจ้าก็อย่าคิดร้ายกับข้าอีกนะดารินยิ้มออกมาได้อย่างพอใจอ่ะได้ยินหรือยังด้วนต่อไปนี้ขยิ่งจะไม่เป็นศัตรูอะไรกับเธออีกแล้วนะเธอก็เหมือนกันถ้ารักฉันปรารถนาดีต่อฉันก็ต้องเป็นมิตรกับขยิ่งแล้วพวกเราทุกคนที่มาด้วยกันทั้งหมดให้ตลอดไปและพินเขาก็คงจะยินดีมากที่รู้เช่นนี้กล่าวจบหล่อนก็หันมาทางขยิ่งออกคำสั่งต่อมาว่าขยิ่งเอื้อมมือไปจับสหายของเจ้าซะให้เกียรติเขาก่อนเราได้ช้างมาเป็นมิตรตัวหนึ่งไม่เสียหายหรอกมีหนำซ้ำเขาก็เคยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาช่วยเราแน่เมื่อเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าหากมีเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งมีความจริงใจต่อกันก็ย่อมจะเป็นมิตรกันได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าช้างเจ้าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเป็นสัตว์ในตระกูลสูงเหนือกว่าเดรัจฉานทั่วไปมากมีความรู้สึกนึกคิดแสนรู้แล้วก็กตัญญูอย่าว่าแต่ในชั้นสัตว์เลยต่อให้มนุษย์ทุกวันนี้น่ะหาได้ยากนะเรื่องของความซื่อสัตย์นี่ขยินกลั้นใจค่อยๆเอื้อมมือไปลูบงวงเจ้าด้วนเบาๆพอเห็นมันยังสงบนิ่งก็ค่อยๆลูบลูบคลำคลำแล้วตบที่งวงนั้นช้างใหญ่ชูงวงขึ้นเล็กน้อยพอเหนือศีรษะของขยิ่นสูดสูดดมๆพ่นลมฟูดลงกลางกระบาลเจ้ากระเหรี่ยงลมช้างแล้วก็เคาะจะงอยงวงเบาๆเสียงดังป๊อกลงไปกลางหัวขยิ่นเจ้าองคุลิมานแห่งลมช้างร้องเอิบแทบคอย่นเพ่นพรวดพ้นรัศมีงวงของมันออกไปบังหลังนายหญิงทุกคนอดที่จะหัวเราะครืนกันออกมาไม่ได้ในอาการขี้เล่นของเจ้าด้วนแม้แต่ดารินเองขยินขยับปากจะด่าขโมงโฉงเฉงอีกเพราะถูกเขกบาลแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้หุบปากนิ่งซะได้แต่ค้อนเจ้าด้วนปลับปลาเหลือกชายันหัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งเข้ามาประคองขยินไว้ปลอบใจว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกว่าขยินเองน่ะเคยยิงมันมาก่อนแล้วมันแค่เขกะโหลกเองหยอกๆเท่านั้นต่อไปนี้เชื่อว่าคงไม่มีอะไรแล้วล่ะโหยนายทหารเบาๆอะไรล่ะขยินน่ะคอแทบย่นเจ้านั่นบ่นอู้อี้คลำหัวป้อยเชษฐาสำรวจดูตามร่างกายของเจ้าด้วนอย่างถี่ถ้วนไปยังไงมายังไงกันนี่ล่ะด้วนเดินมาคนละทางแท้ๆนะโผล่มาดักตรงที่พักของเราจนได้อ่ะน้อยกลางแล้วก็ชยันช่วยกันเดินตรวจดูรอบๆตัวมาหน่อยสิไปโดนบาดเจ็บมีแผลอะไรเพิ่มเติมมาอีกมั่งหรือเปล่าเหมือนสภาพช้างเลี้ยงทุกคนพากันเดินวนตรวจดูตามร่างกายของเจ้าด้วนจนทั่วก็ไม่พบว่ามันจะมีบาดแผลอะไรมากไปกว่าเท่าที่ได้เคยปะทะกับโขลงช้างลึกลับที่ดักมุ่งร้ายหมายขวัญคณะเดินทางโดยชิงเข้าต่อสู้ป้องกันและให้สัญญาณเสียงเตือนให้ทุกคนรู้ตัวซะก่อนดารินถึงการเดินลอดใต้ท้องของมันได้อย่างสบายจะด่วนก็คงยืนโยกตัวช้าๆปล่อยให้กลุ่มมนุษย์เดินตรวจรอบๆตัวมันด้วนไหนเธอลองเดินให้ฉันดูหน่อยสิหม่อมราชวงศ์สาวตบที่ขาหลังพร้อมกับออกคำสั่งดังๆก็เป็นที่น่าประหลาดอยู่ภายหลังหล่อนพูดซ้ำๆอยู่ 2-3 ครั้งพร้อมกับตบขาเช่นนั้นเจ้าด้วนก็ออกเดินอย่างแช่มช้าให้ทุกคนเห็นทันทีไม่ได้ไปไหนไกลแต่เดินวนอยู่ใกล้ๆหมู่หินนั่นเองดารินดีดนิ้วโดยแรงอย่างพอใจร้องว่าเรียบร้อยค่ะพี่ใหญ่ด้วนไม่ได้รับอันตรายจากอะไรเพิ่มขึ้นอีกเลยขาหลังที่กระเยกก็เกือบจะเดิน

ได้เป็นปกติแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเพราะโดนเจ็บเพิ่มขึ้นมาจึงหวังจะมาให้น้อยช่วยหรอกดีนะตามระพินในคราวนี้น้อยได้ลูกตัวหนึ่งตัวใหญ่เท่าตึกคอยระวังดูแลมันดีก็แล้วกันอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรมากนักสัตว์หน้าขนนะพี่ชายใหญ่ว่าสัตว์หน้าขนบางขนาดก็ยังไว้วางใจได้มากกว่าคนหน้าเกลี้ยงซึ่งคดในข้องอในกระดูกนะคะพี่ใหญ่น้อยรับผิดชอบเองเรื่องเจ้าด้วนนี่ขออย่างเดียวเท่านั้นแหละบางขณะมันก็แยกห่างออกไปแล้วก็วกกลับเข้ามาหาใหม่สำคัญใครอย่าตาฝาดยิงมันเข้าก่อนก็แล้วกันไอ้เรื่องที่จะกลับมาเป็นพิษเป็นภัยกับพวกเราน้อยรับประกันได้ไม่ว่าจะมีน้อยอยู่ด้วยหรือไม่มีก็ตามถึงพี่ใหญ่พี่กลางชยันหรือทุกคนพวกเรานี่แหละก็น่าจะพูดกับมันได้รู้เรื่องภาษาไม่สำคัญหรอกค่ะกระแสจิตเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่มีใครในบรรดาพี่ชายและเพื่อนอยากจะขัดใจน้องสาวคนเล็กเพราะเห็นว่าบอบช้ำระกำใจเกือบจะอยู่ในภาวะคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่แล้วอะไรก็ตามที่เป็นความพอใจความสุขหรือทำให้หล่อนมีกำลังใจอบอุ่นขึ้นได้บ้างก็เป็นสิ่งที่ควรอนุโลม

ชาวิทยุเรียกไปที่หนานอินตรงแคมป์อีกครั้งพอแกพูดตอบรับมาเขาก็สั่งความว่าลุงอินไอ้ด้วนโผล่เข้ามาให้เราเห็นตรงแอ่งน้ำอีกแล้วนะลุงเตือนพวกเราทุกคนไว้ด้วยถ้าเห็นช้างโผล่ก็ให้พิจารณาให้ดีซะก่อนอย่าด่วนบุมบามยิงเข้าไปก่อนล่ะเชื่อว่าทุกคนจะจำมันได้นะไอ้ด้วนโผล่มาอีกแล้วเหรอในชดแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะเสียงหนานอินถามมาตื่นๆก็ป้วนเปี้ยนใกล้ชิดอยู่กับพวกเราที่แอ่งน้ำนี่แหละขากลับอาจจะเดินตามเข้าไปด้วยสั่งให้ระวังไว้เท่านั้นแหละกลัวจะยิงผิดตัวเพราะพวกเราเองก็อาจจะถูกช้างอื่นจู่โจมเอาเมื่อไหร่ก็ได้จึงขอให้ดูให้ถี่ถ้วนซะก่อนถึงจะยิงหนานอินรับคำสั่งเสร็จรู้เรื่องกันดีแล้วอนุชาก็หันมาบอกพี่น้องว่าเอาละอาบน้ำกันเถอะครับประเดี๋ยวพวกนั้นก็คงจะมาลำเลียงน้ำไปเป็นน้ำดื่มของเราระหว่างทางต่อไปเรื่องเจ้าด้วนไม่ต้องไปสนใจอะไรมันอีกแล้วล่ะมันคงจะมาอยู่ใกล้ๆเราแถวนี้แหละครับว่าแล้วเขาก็สั่งขยินให้หิ้วถังพลาสติกไปตักน้ำเต็มเปี่ยมทั้งสองถังหิ้วไปวางไว้ในซอกโขดหินล้อมรอบลักษณะเป็นห้องมิดชิดพอจะอาศัยเป็นห้องน้ำได้แล้วหันมาขยับจะสั่งให้ดารินอันเป็นผู้หญิงคนเดียวของคณะเข้าไปอาบน้ำก่อนเป็นคนแรกแต่แล้วก็ชะงักเพราะเห็นหล่อนกำลังยืนจ้องดูอาการเคลื่อนไหวของเจ้าด้วนอยู่ด้วยความพิศวงยังไงพิกลเมื่อทุกคนมองตามไปก็เห็นมันเดินช้าๆย้อนตรงไปยังซากเน่าของเสือซึ่งทุกคนผละมาแล้วอันอยู่ไม่ห่างออกไปเท่าใดนักความใหญ่โตและมีสันหลังที่สูงล้ำขึ้นมาจากระดับหมู่หินทั่วไปทำให้มองเห็นร่างกายของมันอันตรงไปยังตำแหน่งนั้นอย่างชัดเจนพอถึงที่เสือนอนตายอยู่มันก็ส่งเสียงสั้นๆขึ้นแป๊บหนึ่งแสดงอาการหมุนวนหันรีหันขวางเอ๊ะนั่นมันไปที่ซากเสือท่าทางเหมือนอยากจะบอกอะไรเราสักอย่างนึงนะดารินพูดเบาๆจ้องเขม็งแล้วป้องปากตะโกนด้วนซากเสือตัวนั้นนะพวกเราเห็นแล้วแล้วรู้ด้วยว่ารพินเป็นคนยิงไว้เจ้าด้วนวนหยุดตรงนั้นอึดใจเดียวก็ก้าวยาวๆในลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งเหยาะๆย้อนกลับมาที่ดารินทันทีพอถึงงวงของมันก็ตวัดขวับไปจับข้อมือหญิงสาวไว้มีอาการเหมือนจะฉุดให้เดินกำลังของช้างสารกับกำลังของสาวน้อยนางมนุษย์ต่อให้แข็งแรงสักขนาดไหนหล่อนก็ยังเซถลาตามแรงฉุดของมันแม้จะเป็นอาการที่สุภาพเบาแสนเบาสักเพียงใดก็ตามดารินร้องลั่นอะไรกันนี่ด้วนเธอจะเอาฉันไปไหนเชษฐาชยันและอนุชาไหวตัวทันทีโดยเฉพาะอนุชาร้องบอกน้องสาวว่าน้อยอย่าพยายามกระชากแขนหรือขัดขืนมันประเดี๋ยวแขนหลุดเดินตามมันไปพวกพี่จะตามไปด้วยรู้สึกว่ามันอยากให้เธอไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งดารินครั้งแรกก็ตกใจพอพี่ชายบอกมาดังนั้นหล่อนก็ละล่ำละลักกับเจ้าด้วนว่าบลอยไม่ต้องฉุดมือฉันหรอกจะพาไปไหนก็ไปปล่อยที่เดี๋ยวแขนจะมาหักหรอกเจ้าด้วนคลายงวงที่รัดข้อมือหล่อนออกแล้วใช้วิธีเสยปลายงวงผลักหล่อนให้ออกเดินนำหน้าโดยมีมันเดินตามไปข้างหลังมุ่งหน้าย้อนลงไปตามทางด่านที่ไต่กันขึ้นมาสู่แอ่งน้ำอีกสามชายและขยินถือปืนตามจี้หลังติดๆมาอย่างประหลาดใจขีดสุดชั่วระยะเส้นทางสั้นๆจากตำแหน่งแอ่งน้ำเท่านั้นเจ้าด้วนก็ผลักด้วยงวงเบาๆกระตุ้นให้ดารินเดินแยกเข้าไปในหมู่ป่าหินเตี้ยๆด้านขวามือแล้วอีกเพียงไม่กี่ก้าวมันก็นำมาหยุดอยู่ตรงบริเวณที่โล่งใต้โคนสยาใหญ่พื้นที่ตรงนั้นราบเรียบเป็นดินภูเขาสีแดงแต่มีก้อนหินขนาดครกตำน้ำพริก
ประมาณ10กว่าก้อนวางกองพูนอยู่เป็นกลุ่มลักษณะมันเป็นการกระทำของคนไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติช้างใหญ่ใช้งวงกวาดหินที่กองสุมกันเหล่านั้นกระจัดกระจายออกไปทันทีทำให้มองเห็นพื้นดินมีรอยขุดและกลบไว้เมื่อไม่นานนี้นะมันเอางาแทงเสยตรงตำแหน่งที่มีรอยขุดกลบนั้นแล้วร้องเสียงแหลมยาวดังกว่าทุกครั้งเฮ้ยอะไรกันนี่มีใครมาฝังอะไรไว้ตรงนี้วะชายันกระโดดเข้าไปดูเป็นคนแรกพร้อมกับร้องขึ้นส่วนเชษฐาอนุชาก็พรวดเข้ามายืนรายล้อมดูดารินนั้นยังไม่เข้าใจอะไรนักรู้แต่เพียงว่าเจ้าด้วนต้องการนำหล่อนมาตรงนี้ให้ได้เท่านั้นขยินวิ่งตามมาด้วยพอเห็นก็ซุดตัวลงนั่งเอามือลูบพิจารณาพลางพูดห้าวต่ำในลำคอพวกนายรพินฝังอะไรไว้ตรงนี้แน่นายแล้วคงไม่ลึกนักไม่เช่นนั้นก็คงไม่ขนก้อนหินมาวางทับสุมบนไว้อย่างนี้ถ้าขุดเราก็จะรู้ไอ้ด้วนพาเรามาชี้ให้ดูกลางบอกลุงอินให้เอาพรวดสนามกับลูกหาบมาสองคนที่นี่เร็วพี่ชายใหญ่ของคณะสั่งเร็วปรืออนุชาพูดวิทยุกับหนานอินอีกครั้งทุกคนรออยู่ณตำแหน่งนั้นยังไม่ลงมืออะไรลงไปก่อนทั้งสิ้นนอกจากช่วยกันสำรวจดูรอบๆ บริเวณซึ่งก็พอจะพบก้นบุหรี่ใบจากของพวกลูกหาบคณะรพินทิ้งไว้บ้าง 2-3 มวนแถวนั้นเสียงอนุชาบอกมาอย่างพิศวงสุดขีดว่าเอ๊มันถ้าจะผิดลึกแฮะหญิงเสือใหญ่อยู่หมัดไปตัวหนึ่งแบกเอาไปทิ้งไว้ให้เน่าแต่ตรงนี้มีรอยฝังชักสังหรณ์พิกลมีใครในพวกเขาถูกเสือกัดตายแน่เพราะตามรูปการแล้วซากสัตว์เขาทิ้งไว้ได้แต่คงไม่ทิ้งศพคนไว้ทุเรศหรอกจึงต้องเอามาฝังไว้ตรงพื้นบริเวณอ่อนพอจะขุดได้แบบนี้แต่ถ้ามันเป็นศพคนก็น่าจะโชยกลิ่นขึ้นมาบ้างนะแต่นี่ไม่มีกลิ่นเลยยกเว้นแต่จะฝังลึกมากๆลักษณะของหลุมที่ขุดนี่ขยินก็บอกว่าดูแล้วไม่ถ้าจะไม่ลึกอะไรนักถ้าคนทั้งคนลงไปอยู่ใต้แผ่นดินตื้นๆเพียงแค่นี้ 7-8 วันที่ผ่านมาศพก็ต้องอืดเต็มที่ดันผิวดินปริฟูขึ้นมาแล้วนี่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยเชษฐาว่าขณะนั้นเจ้าด้วนก็ยังยืนสงบอยู่ตรงนั้นแกว่งงวงไปมาเหมือนจะบ่งความหมายให้ทุกคนทราบว่ามันได้นำดารินและทุกคนให้มาพบกับสิ่งที่มันต้องการให้พบแล้ว

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่222

0: ชั่วอึดใจใหญ่ๆเท่านั้นหนานอินก็เดินเคี้ยวปากหยับหยับเดินนำหน้าลูกชะลูกหาบสองคนมาอย่างรวดเร็วหนึ่งในสองแบกพลั่วสนามมาด้วยแกเกือบจะเดินผ่านทางแยกขึ้นไปยังแอ่งน้ำแล้วถ้าหากว่าขยินไม่ยืนคอยดักตะโกนเรียกอยู่พอมาถึงอนุชาก็เล่าคร่าวๆให้ฟังว่าพบซากเสือถูกยิงตายถูกนำไปทิ้งอยู่ตรงไหนต่อมาเจ้าด้วนก็โผล่ให้เห็นและเดินมายังตำแหน่งที่มีรอยขุดและกลบฝังนี้หลุมแค่นี้เองไม่น่าจะเป็นหลุมใครแต่เดี๋ยวก็รู้ครูพรานผู้เฒ่าก็บงการให้ลูกหาบที่ติดตามมาด้วยช่วยกันขุดดินลูกรังอันร่วนซุยนั้นทันทีการขุดดำเนินไปอย่างง่ายดายไม่มีอะไรยากเย็นทั้งสิ้นเพราะพื้นร่วนมากผู้ขุดหลุมไว้มีอาการเพียงแค่ทำพื้นให้เป็นแอ่งแล้วโกรยดินกลบทับตื้นๆเสียมากกว่าจะเจตนาขุดให้เป็นหลุมกว้างลึกอะไรนักดังนั้นแค่ไม่เกิน5นาทีลึกจากระดับดินกลบหน้าลงไปแค่2ฟุตสิ่งที่ถูกกลบอยู่ก็โผล่ให้เห็นโดยการโกยดินขึ้นมากองของลูกหาบเฮ้ยกระดูกหน้าแข้งกับหัวกะโหลกชยันอุทานลั่นพร้อมกับกระโดดโยงเมื่อสิ่งอันเคยเป็นร่างกายมนุษย์เพียงแค่สองชิ้นนั้นถูกงัดให้กลิ้งคลุกๆมาทางด้านที่เขายืนอยู่ทุกคนจ้องเขม็งแปลกจริงนี่มันเป็นชิ้นส่วนของศพที่ตายมานานแล้วนี่ไม่ใช่ศพที่เพิ่งจะผ่านมาแค่ 7-8 วันดารินในฐานะแพทย์ร้องลั่นทุกคนก็เห็นด้วยความงุนงงพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็มองเห็นอย่างเดียวกับหญิงสาวเพราะกระดูกบริเวณหน้าแข้งนั้นบางส่วนยังมีหนังคล้ำๆแห้งเกราะหุ้มอยู่แล้วหัวกะโหลกก็ยังเหลือปลอยผมบางส่วนสภาพของมันแห้งสนิทแล้วเหมือนเนื้อตากแห้งไม่ใช่ศพใหม่ที่กำลังขึ้นเฟะฟะไหนขุดต่อไปสิเพื่อจะพบส่วนอื่นๆอีกบ้างเชษฐาขมวดคิ้วอย่างสุดพิศวงสั่งต่อไปโดยเร็วลูกหาบสองคนก็ช่วยกันระดมขุดต่อไปอีกทันทีโดยมีขยินกับหนานอินช่วยกันโกยดินอีกสองแรงต่อมาอีกพักใหญ่ก็พบหินดินดานอยู่ข้างใต้ลึกลงไปอีกเพียงแค่ฟุตเดียวเท่านั้นไม่สามารถจะใช้พลั่วสนามขุดเจาะต่อไปได้และไม่มีเศษกระดูกหรือชิ้นส่วนใดของมนุษย์ให้ค้นพบอีกเลยตำแหน่งที่ฝังกลบไว้นั้นเป็นเพียงแค่หัวกะโหลกกับส่วนหน้าแข้งผุๆเท่านั้นเอ๊ะทำไมศพถึงมีอยู่แค่นี้อ่ะแล้วมันเป็นศพของใครกันนี่อนุชาอนุอุทานออกมาแต่ไอ้ที่แน่ๆก็คือพวกของระพินเป็นผู้ฝังกลบไว้แน่สภาพกลบมันสภาพศพมันเก่าแต่รอยฝังมันใหม่ๆแสดงว่าเขาก็คงเพิ่งจะมาพบซากที่ไม่สมบูรณ์นี่เอาในวันที่มาถึงที่นี่เหมือนกันเชษฐาออกความเห็นครูพรานผู้เฒ่าย่นหน้าเอามือลูบคางคิดอยู่พักใจแล้วพูดว่าเดี๋ยวเจ้านายทั้งหลายนานอินพอจะมองเห็นอะไรเขาค้าวขึ้นมามั่งแล้วขอให้นานอินไปดูซากเสือตัวนั้นหน่อยเถอะอนุชาสั่งให้ขยินนำนานอินไปดูตรงบริเวณที่ซากเสือเน่านอนตายอยู่นั้นทันทีทั้งสองหายไปพักใหญ่ก็หวนกลับมายังตำแหน่งหลุมฝังชิ้นส่วนเก่าของศพอีกครั้งพอมาถึงนานอินยังไม่พูดอะไรตรงเข้าไปที่กะโหลกนั้นทันทีก้มลงพิจารณาอึดใจเดียวแกก็บอกเสียงดังได้ยินไปทุกคนในที่นั้นว่าถึงไม่เห็นกับตาพบหลักฐานแค่นี้นานอินก็เดาถูกหมดแล้วล่ะว่าอะไรมันเป็นอะไรเดายังไงอะลุงอนุชาถามแกหัวร้อหึๆในลำคอลุกขึ้นปัดฝุ่นจากมือถึงนานอินไม่บอกนายชดก็คงจะเดาถูกถ้าคิดไปถึงเสือกินคนที่เข้ามาอาละวาดที่ซับบอนลากก็ลูกชายของนายปีหายไปชนิดตามร่องรอยไม่ได้แล้วคณะของนายระพินผ่านมาที่ซับบอนไอ้ปีก็บอกเรื่องเสือขอให้นายระพินช่วยตามแต่ไอ้ฝรั่งมันไม่ยอมบอกให้เดินทางต่อ เออจริงสิแล้วยังไงต่อลุงชัยยันซักในขณะที่เชษฐาและดารินจ้องหน้านานอินเป๋งก็ยังไงต่อล่ะก็เมื่อไอ้ฝรั่งเห็นแก่ตัวพวกนั้นมันไม่ยอมให้นายระพินช่วยตามเสือนายระพินแกก็ไม่ตามออกจากที่นั่นก็เดินทางมาพักที่โป่งน้ำร้อนนี่เลยไอ้เสือเวรตัวที่ลากเอาทะเยลูกชายเจ้าปีไปกินก็ตามคณะของนายระพินมาที่นี่ด้วยเพราะมันน่าจะรู้ว่ามีเหยื่อที่มันจะจับกินได้ง่ายกว่ามัวแต่เฝ้าอยู่ที่ซับบอนเพราะพวกนั้นน่ะเตรียมระวังเตรียมพร้อมดักยิงดักจันเห่ากันอยู่แล้วเสือมันคงลากเอาทะเยมากินอยู่แถวๆนี่ล่ะนายโดยคาบลากมาเรื่อยๆชิ้นส่วนของศพมันถึงได้ขาดขาดให้หายไปเหลือไม่ครบทั้งตัวเพราะมันหยุดที่ไหนมันก็แทะที่นั่นยังเหลืออยู่ก็คาบติดปากไปแทะกินต่อเรื่อยๆนายระพินพาฝรั่งมาพักค้างคืนที่นี่ไอ้เสือกินคนก็คงจะหมายเล่นงานใครสักคนใกล้ๆบริเวณแอ่งน้ำนี่แหละโดยซากเก่าของไอ้ทะเยก็ยังแอบซ่อนอยู่แถวๆนี้นายระพินแกก็เลยต่อเข้ากลางกะโหลกดับดิ้นไปแล้วเอาเสือไปทิ้งไว้ตรงโน้นส่วนด้านนี้เพื่อไม่ให้ทุเรศในตาแกก็เห็นศพบางส่วนของไอ้ทะเยแกก็เลยให้พวกนั้นช่วยจัดการกลบเสียเรื่องมันก็แค่นั้นเองนายอนุชาพยักหน้าช้าๆอย่างเห็นด้วยแต่เชษฐาหันไปถามน้องชายว่าไหนกลางเธอลองสรุปสิพี่ฟังลุงอินพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแฮะก็เสือกินคนตัวที่นายบ้านซับบอนเล่าให้เราฟังมาพบจุดจบโดยระพินอยู่ตรงนี้แหละครับพี่ใหญ่และระพินก็ค้นพบซากบางส่วนของทะเยด้วยก็เลยฝังซะเขาไม่ต้องออกตามให้เสียเวลาตามที่นายจ้างห้ามไว้แต่เสือน่ะมันเสือกตามพวกเขามาเองก็เลยถูกกำจัดลงได้ตอนที่เราผ่านซับบอนกะเหรี่ยงปีก็บอกพวกเราแล้วนี่ว่าภายหลังจากที่ระพินเดินผ่านพ้นหมู่บ้านไปแล้ว 7-8 วันที่แล้วมานี่ไอ้เสือกินคนที่ลากเอาลูกชายของมันไปก็ไม่ได้ปรากฏร่องรอยใดๆอีกเลยซึ่งก็จะปรากฏร่องรอยได้ยังไงล่ะพี่ใหญ่ก็ในเมื่อเพียงแค่วันต่อมาเท่านั้นมันก็เจอกระสุนของระพินดับซะแล้วเรายังทายกันไม่ถูกเท่านั้นเองว่าการพบซากของลูกชายกะเหรี่ยงปีกับการยิงเสือตัวนั้นของระพินอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเขาพบซากก่อนหรือยิงเสือก่อนแล้วจึงพบซากเอาทีหลังส่วนระหว่างยิงนั่นเราก็ลงความเห็นกันแล้วว่าคงยิงในขณะที่มันกำลังกระโจนเข้าใส่คนใดคนหนึ่งแน่นอนอาจจะเป็นลูกหาบหรืออาจจะเป็นฝรั่งพวกนั้นคนใดคนหนึ่งที่มาอาบน้ำแถวๆนี้ก็ได้อดีตบ่าวนายคู่นี้เขารู้เขาเข้าใจอะไรกันดีฮะชยันพึมพำเบาๆส่วนดารินยังกังขาหล่อนเดินไปที่หลุมที่ขยายกว้างออกไปนั้นเพื่อจะตรวจดูให้แน่ว่าไม่มีชิ้นส่วนอื่นๆของศพอยู่อีกแล้วถามหนานอินว่าลูกอินลุงสันนิษฐานตามเหตุผลสิ่งแวดล้อมแต่บอกฉันหน่อยได้ไหมศพที่เห็นแต่หัวกะโหลกและหน้าแข้งอันเดียวแค่นี้อ่ะลุงรู้ได้ยังไงว่าเป็นทะเยลูกชายของกะเหรี่ยงปีที่ซับบอนลุงอินแกก็ตอบหน้าตาเฉยว่าก่อนหนานอินรู้จักไอ้ทะเยลูกชายของไอ้ปีดีนี่ไอ้หญิงแต่จากซากนี่มันตายมาร่วมเดือนแล้วนะลุงเหลือแต่หัวกะโหลกเกษตรผมบางส่วนเท่านั้นลุงอีจำได้ไงว่าเป็นทะเยอ่ะหล่อนซักต้องการความจริงมากกว่าจะลองภูมิอะไรแกซึ่งความจริงนั้นอินก็ไม่ได้มีภูมิอะไรมีแต่ความชำนาญในอาชีพเดินป่าและรู้จักคุ้นเคยกับชาวป่าทั้งหลายเท่านั้นนายหญิงนั้นอินน่ะจำหน้าไอ้ทะเยไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้น่ะมันไม่ใช่หน้าของไอ้ทะเยแล้วแต่เป็นหน้าผีแต่ถึงงั้นก็เหอะไอ้ทะเยน่ะฟันหน้าข้างบนของมันน่ะ4ซี่ไม่มีไอ้หัวกะโหลกนั่นก็ไม่มีเหมือนกันนั้นอินก็ว่ามันเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากมันนั่นแหละไอ้ทะเยน่ะ
1: ั่นคือหลักการพิสูจน์ตามแบบนิติเวชวิทยาเปียบซึ่งนันอินก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาแต่มันก็ตรงกับหลักเกณฑ์ที่น่าจะสันนิษฐานเช่นนั้นได้เชษฐากะกชยันหันดูหน้าดารินเหมือนจะถามว่าพอจะรับฟังได้ไหมหล่อนก็ลอบพยักหน้าช้าๆเพราะตัวเองก็ตรวจสอบไว้เช่นกันศพนั้นฟันหน้าด้านบนหักไป4 ซี่จริงๆเสียงนั้นอินเอ่ยถามรวมๆต่อไปว่าเจ้านายแล้วนี่ยังไงล่ะไอ้ด่วนมันพามาหาที่หลุมกลบซากนี่เหรอใช่ลุงดารินตอบมันทำอาการประหลาดอยู่คือไปดูที่ซากเสือจากนั้นก็ทั้งฉุดทั้งดึงฉันให้มาที่นี่ทีแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต้องการให้มาดูอะไรพอเห็นมีรอยขุดดินกลบก็เลยสั่งให้ลุงเอาพลั่วมาลองขุดนี่แหละฮะถ้างั้นก็ชัดไอ้ด้วนมันต้องรู้อะไรดีๆนี่ถ้ามันพูดได้มันก็คงจะบอกนายหญิงจ้อยๆไปหมดละว่านายระพินไปทางไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่เราก็รู้กันละว่าศพทะเยที่เสือลากหายไปถูกพวกของนายระพินค้นพบแล้วก็ช่วยฝังให้ตรงนี้เองโดยไม่ย้อนไปบอกข่าวให้พ่อมันรู้ไอ้ส่วนที่เสือที่ลากทะเยไปกินก็ดับสิ้นไปแล้วโดยนายระพินไม่ต้องไปตามให้เสียเวลามันโดดมาชนลูกปืนของแกเองไม่มีเสือกินคนตัวไหนอยู่ในป่าละแวกนี้ได้หรอกถ้านายระพินก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแล้วแกก็หันไปทางเจ้าด้วนซึ่งยังยืนอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนและไม่แสดงอาการตื่นกลัวยังไงทั้งสิ้นแม้จะมีคนมาร่วมกันเป็นกลุ่มมากร้องถามว่าว่าไงไอ้ด้วนพ่อของเองตอนนี้ไปอยู่ซะที่ไหนล่ะช่วยพาไปพบทีเถอะเจ้าด้วนไม่ตอบเพราะมันตอบไม่ได้พูดปรึกษาดูซากกะโหลกนั่นอีกเพียงครู่เดียวเชษฐาก็สั่งให้กลบซากไว้ที่เดิมจากนั้นก็บอกให้น้องสาวและเพื่อนกลับไปยังแหล่งน้ำตามเดิมเพื่อจัดการอาบน้ำกันซะให้เรียบร้อยเพราะเริ่มจะมืดลงทุกขณะแล้วนันอินกับลูกหาบ2 คนที่ถูกเรียกมาก็กลับไปแคมป์ส่วนเจ้าด้วนพอเห็นดารินเริ่มเคลื่อนที่มันก็ออกเดินตามต้อยต้อยไปเหมือนช้างเลี้ยงตามขวานและประพฤติตัวมีมารยาทดีที่สุดไม่ทะลึ่งลงไปเล่นหรือย่ำกวนน้ำในแอ่งที่มีอยู่จำกัดให้ขุ่นเลยหากแต่ไปยืนหักยอดไม้กินอยู่ใกล้ๆกับตำแหน่งที่ดารินเข้าไปชำระสะสางกายเป็นคนแรกดารินอาบน้ำไปพลางก็คอยสังเกตดูอาการของไอ้ด่วนไปพลางมันยืนเหมือนผู้พิทักษ์อยู่ไม่ห่างจากวงล้อมของหมู่หินที่ใช้เป็นห้องอาบน้ำนั้นมันใช้งาเสยมูลดินอันมีลักษณะเหมือนปลวกแล้วเอางวงกวาดใส่ปากซึ่งโดยประสบการณ์หล่อนรู้ว่านั่นคือดินโป่งหรือดินที่มีรสเค็มและมีแคลเซียมซึ่งสัตว์ป่าต้องการแน่และตำแหน่งนี้ก็มีชื่อเรียกรวมกันอยู่แล้วว่าโป่งน้ำร้อนมันคือทั้งดินโป่งและมีแอ่งน้ำซับซึมขึ้นมาจากใต้ดินความเย็นของอากาศที่มืดลงอย่างหวบหาบอันเป็นธรรมชาติของป่าดงทำให้รู้สึกหนาวสะท้านอย่างกระทันหันแต่น้ำทั้ง2 ถังใหญ่ที่ขยินตักมาให้ซึ่งหล่อนจะต้องพยายามใช้อย่างประหยัดเพราะไม่ต้องการให้มันต้องหิ้วมาเพิ่มเติมบริการซ้ำซากบ่อยๆครั้งนั้นมีอุณหภูมิอุ่นสัมผัสผิวได้ชัดบริเวณนี้จึงถูกขนานนามจากชาวป่าไว้อย่างถูกต้องแล้วมีดินโป่งจริงมีแหล่งน้ำจริงและอุณหภูมิของน้ำก็อุ่นอยู่ชั่วนิดนิรันดร์จริงเสียงพี่ชายทั้ง2ชัยยันและขยินนั่งคุยอะไรกันอยู่ใกล้ๆไม่ได้ห่างไปไหนเป็นเพื่อนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่ผู้หญิงชินป่าผจญภัยหนักมาแล้วอย่างดารินไม่เคยหวั่นเกรงอะไรถ้าหากว่าไรเฟิลวางอยู่ใกล้ๆมือหล่อนเช่นนี้หล่อนอยากตะโกนพูดคุยอะไรกับช้างเพื่อนแก้วตามที่หัวใจร่ำปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากถามมันไปถึงชายคนรักว่ารู้บ้างไหมป่านนี้เขาอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไง ช่วยนำทางให้ไปพบโดยเร็วสักทีเถอะแต่ก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยคำใดออกมาดังใจได้เพราะพูดไปพวกพี่ๆเพื่อนๆก็จะหาว่าบ้าไปซะเปล่าๆแล้วอีกประการหนึ่งคำตอบของเจ้าด้วนถ้าจะมีได้สำหรับหล่อนก็มีสำเนียงอยู่อย่างเดียวคือก็แค่นั้นเองหล่อนก็แปลไม่ออกว่าไอ้แอะแอะของมันน่ะหมายถึงอะไรนอกจากจะรู้โดยสัญชาตญาณว่าเป็นการเปล่งเสียงแสดงความภักดีเป็นมิตรเท่านั้น

ันลอยตัวต่ำลงไปทุกขณะทางหุบด้านล่างแดดผีตากผ้าอ้อมสาดสลัวลงมาจับใบหน้าของหล่อนขณะที่ประสานมือทั้งสองวักน้ำในถังลูบหน้าอยู่เสียงชะนีที่ไม่เคยเห็นวี่แววมาตลอดเริ่มโวกเวกมาแต่ไกลจากดงในหุบลึกเบื้องต่ำหล่อนซึมหยุดการเคลื่อนไหวไปอีกตามือมองดูลำแสงตะวันชิงพลุลักษณะอันวังเวงนั้นและแล้วขณะนั้นเองในโสดส่วนลึกสุดหรือมิฉะนั้นก็ทางจิตสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่แยกไม่ออกดารินแว่วลำนำเพลงอ่อนหวานซึมเศร้าเพลงหนึ่งลีลาทุ้มต่ำทั้งไพเราะของเนื้อแบบกวีและท่วงทำนองเยือกเย็นใจนั้นหล่อนจำได้ชนิดไม่ลืมเลือนไม่ควรจะเป็นเสียงของใครนอกจากแง่ทรายอดีตคนใช้ชาวดงในยุคนั้นถ้อยคำอันเกือบจะเป็นบทร้อยกรองนั้นหล่อนคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนานนมแล้วเว้นแต่จะไม่เคยสนใจหรือเงียบโสดตั้งใจสดับในความหมายของมันเท่านั้นเพราะไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องสนใจแต่ในบรรยากาศเช่นที่แวดล้อมตัวหล่อนอยู่ในขณะนี้หล่อนจำต้องใคร่ครวญตั้งใจฟังไปทุกวักทุกตอนเพลงนั้นมีใจความว่าสนธยาฟ้าแดงสุรีร้อนแรงโรยอ่อนรอนแสงหม่นมัวสกุณาเรียกหารังตัวชนีเพรียกผัวรัวร้าวร่ำกำสวนโอ้ชีวิตจิตใจมันหมองมัวเป็นไข้พิไลพิลาบครวนสิ้นตะวันสวงสันจาบันรันจวนเห็นลางพรบพรางร่างนวลให้โหยหวนชวนเศร้าสิ้นแสงสิ้นสีโศกแดงแฝงแดนใจเราสายันเงื้อมเงาลบลางสล่างสเหลาจากห่วงหาวพราวใจฟ้าแดงฟ้าแดงผันแปรเปลี่ยนแปลงแผลงไปตราบอาสันฉันยังฝันใฝ่จูบแดนฟ้าอาลัยฝังรอยรักใคร่ฝากเธอดารินวราฤทธิ์ยกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้าน้ำตาไหลพรากกายสั่นเทิมนายหญิงครับการร้องไห้ไม่ช่วยอะไรใครขึ้นมาได้หรอกครับนายหญิงเสียงอันปราศจากที่มาแน่นอนนั้นกระซิบหล่อนสั่นศีรษะทั้งที่ยังปิดหน้าสะอื้นอยู่แง่ทรายฉันทนไม่ไหวแล้วเสียงเพลงของเธอมันบีบคั้นหัวใจฉันเหลือเกินทำไมเธอถึงได้แทรกซึมเข้ามาแฝงอยู่ในอนุสติของฉันตลอดเวลาทำไมฉันไม่มีโอกาสได้เห็นตัวจริงของเธอบ้างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเช่นนี้จะได้เป็นคู่คิดคู่ปลอบใจให้คลายกังวลบ้างตอนนี้แม้ฉันจะอยู่ท่ามกลางพี่น้องเพื่อนสนิท
และบ่าวผู้พักดีแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกแท้จริงของฉันเลยหาความอบอุ่นใจไม่ได้สักนิดเมื่อปราศจากเขาหรือเธอผิดกับเมื่อสมัยก่อนนี้นักไม่มีเสียงตอบมาจากแง่ทรายในจิตใต้สำนึกของหล่อนและแล้วก็มีเสียงชราตอบไปด้วยความการุณยิ่งแผ่วแทรกมาแทนเหมือนจะเป็นการเตือนสติว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือรุกขเทพอากาศเทพใดๆทั้งสิ้นแต่น่าจะเป็นเสียงเทศนาของอรหันต์มหาฤาษีโกณฑัญญะแห่งเทือกเขานิลกาลที่หลอนเคยไปนมัสการกราบไหว้ฝากตัวเป็นศิษย์ในครั้งกระโน้นไม่คิดจะอาบน้ำต่อไปอีกแล้วในเรือนร่างที่เปลือยเปล่าดารินคุกเข่าปิดหน้าร้องไห้อยู่ในหมู่โขดหินหน้าถังน้ำที่ขยินตักมาให้อาบสองถังเต็มๆนั่นเอง

่อนจะหลับไปด้วยความอ่อนเพลียในสายันนั้นระพินไพรวันจำได้เป็นครั้งสุดท้ายแต่เพียงว่าคริสติน่าได้เข้ามาดูตอนที่เขานอนอยู่ใต้ร่มไม้สอบถามว่าไม่สบายหรือเปล่าซึ่งเมื่อเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนอกจากจะงีบสักครึ่งชั่วโมงหล่อนก็กระซิบบอกว่าหลับและฝันดีนะฉันไปละแล้วชายผู้เกิดมาด้วยความอาภัพอับโชคที่สุดผู้นี้ก็หลับไปในทันทีแต่แทนที่เขาจะฝันดีอย่างที่คริสติน่าอวยพรให้ในฝันมันกลับร้ายกาจเหลือประมาณก็ฝันชนิดใดเล่าจะร้ายสำหรับผู้ชายทุกคนเท่ากับฝันเห็นหญิงอันเป็นยอดสุดที่รักโดยเห็นแต่เพียงภาพเงาอันห่างไกลโบกมืออำลาห่างออกไปทุกทีทุกทีชนิดที่จะร้องตะโกนเรียกหลอนก็ไม่ยินยนหรือสนใจจะวิ่งไล่ตามออกกำลังเท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันสักทีจนหมดแรงสิ้นหวังภาพต่อไปก็เห็นดารินเข้าพิธีสมรสสมรักไปกับชายอื่นที่ไม่ใช่เขาดารินระพินสะดุ้งสุดตัวตื่นจากภาพฝันร้ายนั้นยังไม่ลืมตาในทันทีคงหลับตานิ่งอยู่ตามเดิมเขารู้ว่าขณะนั้นมันยังไม่ค่ำแต่โผล่เพลเต็มทีแล้วตัวเองนอนอยู่ใต้ร่มพฤกษานกเขาป่าเหนือยอดไม้ขึ้นไปสะบัดขนเบาๆดูเหมือนตัวเดียวโดดๆร้องจู้ฮุกครูอยู่บนนั้นเป็นนกเขาใหญ่ประสาทสัมผัสบอกว่าตาหลับแต่ทำไมถึงมองเห็นไอ้ภาพในแสงสีหมักสุกของทิวาการก่อนจะลาลับไปนั้นแง่สายใช่ไอ้หมอนั่นแหละไม่มีใครกำลังเดินตัดแสงสนธยาการเข้ามาแล้วซุดตัวลงนั่งบนถุงข้าวสารปลายเท้าเขาเยื้องออกไปเล็กน้อยพอเห็นกันได้ถนัดใบหน้าที่หมดจดเหมือนสตรีเพศแต่สง่างามแบบบุรุษเพศนั้นยิ้มให้เขาผู้กองอย่าเพิ่งตื่นหลับต่อไปเถอะแง่สายจะกล่อมให้เอามาไอ้บ้าไม่อีกละอ้าวแล้วกันนี่ตาผู้กองนี่เมื่อไม่อยากพบไล่แง่สายไปก็ได้ร่างในชุดกระเหรี่ยงดงนั้นช่วยวิน 44-40 จะยืนขึ้นแต่ระพินถอนใจเอาละไม่ต้องไปหรอกไหนแกว่าจะร้องเพลงกล่อมฉันเหรอแง่สายเอามือที่วางอยู่บนเข่าเท้าคางตาเป็นประกายคมปราบจับนิ่งมาที่เขาไงกำลังฝันร้ายอยู่เลยผู้กองเออนี่อย่าฝันร้ายไปเลยนายหญิงยังรักผู้กองอยู่ยังไม่มีวันเสื่อมคลายหรอกแล้วแกรู้ได้ไงเฮ้ยน้ารู้กันแล้วกันว่าแต่ผู้กองเหอะฉันเหรอทำไมหัวเราะแบบยั่วๆแล้วก็ร้องเพลงออกมาว่าน้ำตาลใกล้มดใครอดได้รสหวานเอมใจเตือนฤทัยให้ต้องพันพัวหวานสนิทอมฤตเอมรสมดเห็นก็สั่นรัวเฮ้ยคนอย่างฉันน่ะไม่เคยเป็นมดใกล้น้ำตาลกับผู้หญิงคนไหนอ่ะอ้าวทีนี้ถ้าน้ำตาลมันดันมาใกล้มดเองล่ะปู่กองนี่ๆๆเลิกพูดร้องเพลงบ้านๆซะทีถ้างั้นเอาใหม่นะเอร้องเพลงอะไรผู้กองฟังดีเนาะตอนนี้ผู้กองนอนเดียวดายอยู่ในป่าไม่ใช่เหรอก็เห็นอยู่นี่ได้ยินเสียงนกเขาบนยอดไม้นั่นไหมมันร้องยังไงผู้กองนี่ๆๆก็เ
แล้วจะยั่วฉันลุกขึ้นเตะแกให้ได้ว่างั้นเหอะงั้นเอาใหม่ผู้กองฟังให้ดีนะบางทีถ้าตั้งใจฟังดีๆผู้กองอาจได้ยินเสียงของนายหญิงลอยลมตอบเพลงของแง่ทรายมาก็ได้

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานอัยการภาค5จังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถ่ายทอดพระเกียรติคุณด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายที่สำนักงานอัยการภาค5จังหวัดเชียงใหม่นายกิติศักดิ์วงจีนอธิบดีอัยการภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหญิงนักกฎหมายเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งน้อมนำพระจริยวัตรและพระปณิธานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตโดยมีนางนวรัตน์เสนวัฒน์รองอธิบดีอัยการภาค5พร้อมด้วยบุคลากรด้านกฎหมายผู้แทนส่วนราชการและนักเรียนเข้าร่วมงานภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการการเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจด้านกฎหมายแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายรวมถึงการแข่งขันต่อปัญหากฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชนได้เรียนรู้กฎหมายผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยอธิบดีอัยการภาค5กล่าวว่าตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งพระองค์ทรงริเริ่มและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความยุติธรรมจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความเคารพยกย่องในหมู่พระสงฆ์นิกรและแวดวงกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

มเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: สาธารณะ
1: โอ้โหมีคนมาออกกำลังมาพักผ่อนเยอะเลย
0: ก็สวนสาธารณะนี่จ้ะใครๆก็มาใช้บริการได้
2: นี่ก็โทรศัพท์สาธารณะ
1: นี่ก็สุขาสาธารณะ
2: คำว่าสาธารณะนี่ทำไมมีหลายอย่างจังเลยสาธารณะแปลว่าอะไรหรือคะ
0: สาธารณะก็แปลว่าทั่วไปใครๆก็สามารถใช้บริการได้อย่างเช่นสวนสาธารณะโทรศัพท์สาธารณะสุขาสาธารณะนี่ไง
1: อ๋ออะไรที่มีชื่อว่าสาธารณะก็หมายถึงใครก็ใช้ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าดังนั้นถ้าจะใช้สถานที่หรือสิ่งของสาธารณะก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ให้คนอื่นใช้ด้วยนะจ๊ะ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลาเรียกประชุมด่วนมาตรการเตรียมความพร้อมตักบาตรพระ 1,000 รูปเมืองยะลา235ปีถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลากลางจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเรียกประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ณถนนสุขยางหรือถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดยะลาด้วยคณะสงฆ์จังหวัดยะลาและศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาได้จัดโครงการทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ในที่ประชุมได้กำหนดสถานที่การจัดกิจกรรมตั้งแต่บริเวณด้านหน้าป้ายสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาไปจนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมทั้งกำหนดจุดจอดรถสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวน3จุดประกอบด้วย1โรงเรียนรัชตะวิทยา2โรงเรียนสตรียะลาและ3สนามโรงพิธีช้างเผือกโดยมาตรการการอำนวยความสะดวกประชาชนและการรักษาความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่มีการตั้งกองอำนวยการร่วมและจะทำการปิดถนนเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานตั้งแต่เวลา 19:00 น.ของวันที่12กันยายน2519เป็นต้นไปพร้อมทั้งการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขณะที่การเข้างานกำหนดทางเข้า3ช่องทางประกอบด้วย1แยกถนนวงเวียน3 2แยกวิทยาลัยชุมชนและ3สนามโรงพิธีช้างเผือก
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ไทยสมรภูม
1: ิสถานีถัดไปอนุสาวรีย์ไทยสมรภูมิ
2: ถ
1: ึ
2: งแล้วถึงแล้วถึงสาวรีย์แล้ว
3: ถ้าจะเรียกก็เรียกให้ถูกสิจ้าก้าวแต้มต้องพูดว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
4: ิพอมาถึงที่จริงๆแล้วดูยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเห็นในภาพอีกนะ
3: อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นอนุสาวรีย์ที่รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2484เพื่อเชิดชูเกียรติบรรดาผู้พลีชีพเพื่อชาติและเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะต่อฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนสังเกตไหมว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีลักษณะเป็นรูปดาบปลายปืน5เล่มรวมกันตรงโคนดาบทั้ง5ด้านประดิษฐานรูปปั้นวีรชนคือทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนไว้โดยรอบหมายถึงคนทั้ง5กลุ่มนี้ช่วยกันร่วมรบ
2: สถาปนิกผู้ออกแบบต้องเก่งมากๆเลยนะเนี่ย
3: มอมหลวงตุ่มมาลากุลเป็นผู้ออกแบบจ้าศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้อำนวยการปั้นหล่อรูปวีรชนมีรัฐพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2484นอกจากนี้ยังจารึกชื่อทหารตำรวจที่สละชีพในสงครามต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะเพื่อย้ำเตือนให้ลูกหลานไทยระลึกถึงความเสียสละเพื่อประเทศชาติ
2: อยากเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้างจัง
4: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราเดินกลับบ้านกันนะลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อประเทศชาติ
2: เหงาไม่เอาหรอก
4: เดี๋ยวก่อนถ่ายรูปกันก่อนสิ
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายเสมารักษ์ลงพื้นที่เฝ้าระวังหน้าโรงเรียนเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ริมลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษาพร้อมตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาณโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์พายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนในช่วงเวลาเข้าเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนผู้ปกครองและสถานศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์เสมารักษ์ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีพื้นที่ปลอดภัยเด็กเรียนดีผู้ปกครองมั่นใจและเป็นสภาพแวดล้อมที่ต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวัน

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าข้าวข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและของชนชาวเอเชียอีกหลายชาติข้าวมีหลายชนิดสำหรับคนไทยข้าวหมายถึงอาหารหลักซึ่งรวมทุกสิ่งที่รับประทานในแต่ละมื้อด้วยข้าวที่คนไทยกินเป็นอาหารหลักมี2ชนิดคือข้าวเจ้าหรือข้าวสารเจ้าและข้าวเหนียวคนที่กินข้าวเจ้ามีมากกว่าคนที่กินข้าวเหนียวเมื่อพูดถึงข้าวในภาษาไทยจึงมักจะนึกถึงข้าวเจ้าก่อนแล้วจึงนึกถึงข้าวเหนียวพืชประเภทข้าวอื่นๆต้องใช้คำขยายบอกชื่อเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวบาเล่คำว่าข้าวเป็นคำไทยแท้โบราณออกเสียงว่าข้าวเป็นคำเดียวกับคำว่าข้าวซึ่งแปลว่าปีเพราะเดิมเราปลูกข้าวเพียงปีละ1ครั้งในหน้าฝนมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่23คำว่ายุ้งข้าวใช้ว่าเหยี่ยข้าว
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.สงขลายกระดับแจ้งเตือนภัยเรียลไทม์ติวเข้มบุคลากรท้องถิ่นขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศน้ำรับมือวิกฤตน้ำท่วมน้ำแล้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายวินสิทธิเชนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์สารนิเทศการบริหารจัดการน้ำประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรการติดตามสถานการณ์และจัดทำรายงานสถานการณ์โดยมีผู้แทนจากอำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์สารนิเทศการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตรวมถึงยกระดับระบบการติดตามและแจ้งเตือนภัยด้านน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำหรับการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำจากคลังข้อมูลในระดับประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการวิเคราะห์สมดุลน้ำความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศน้ำระหว่างหน่วยงานในพื้นที่พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้มและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาและการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1694บริการตอบข้อซักถามด้านการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศการคุ้มครองคนหางานแนะแนวอาชีพการทำงานของคนต่างด้าวหรือเรื่องราวร้องทุกข์โดยมีล่ามภาษาอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1694

คิดคือภูบุตรซึ่งสละกังวลห่วงใยในทางโลกเสียให้สิ้นจึงจะมีโอกาสที่จะตั้งหน้าปฏิบัติแสวงหาให้พบโมกขธรรมได้ก็เป็นอันว่าต้องการที่จะได้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นั่นเองแต่ในตอนนั้นยังไม่ได้แสดงถึงความเกิดว่าเป็นทุกข์แสดงแต่ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ยังไม่ได้แสดงถึงว่าความเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในขั้นนั้นจึงยังไม่ชัดว่าได้ทรงเห็นชาติที่ทุกข์แล้วหรือยังเพราะว่าชาติที่ทุกข์นี้เห็นยากแต่ว่าชราทุกข์มรณะทุกข์กับทั้งพยาธิทุกข์นั้นเห็นง่ายลัทธิศาสนาที่เกิดก่อนพระพุทธศาสนาหรือแม่ที่เกิดภายหลังพุทธศาสนาก็ต่างมิได้เห็นชาติทุกข์ด้วยกันทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงยังปรารถนาชาติคือความเกิดโดยที่มีความเห็นว่าเกิดเป็นมนุษย์แก่ต้องเจ็บต้องตายจึงปรารถนาที่จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายทั้งที่เป็นมนุษย์นี่เองจึงต่างแสวงหาวิธีที่จะไม่ต้องตายหรือแม้ให้อายุยืนมากๆเป็นอายุวัฒนะเพราะฉะนั้นจึงพากันปฏิบัติและมีความเชื่อถือปฏิบัติให้สำเร็จดังเช่นสำเร็จเป็นเซียนสำเร็จเป็นเซียนแล้วก็อยู่เรื่อยไปหรือว่าไม่เห็นทางว่าเป็นมนุษย์จะอยู่ค้ำโลกไปได้ก็ปรารถนาไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมต่างๆที่จะไม่ต้องตายไม่ต้องจุติอยู่เป็นนิรันดรก็แปลว่ายังไม่เห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์ยังเห็นว่าความเกิดบางอย่างนั้นไม่เป็นทุกข์คืออยู่ยั่งยืนเป็นนิรันดรดังนี้เพราะฉะนั้นในตอนแรกนั้นก็ยังไม่ชัดทีเดียวว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นชาติทุกข์ได้ทรงเห็นชาติทุกข์ด้วยแต่ว่ามาปรากฏชัดขึ้นเมื่อทรงไปศึกษาในสำนักของดาบททั้งสองที่ท่านสอนลัทธิสมาบัติ7สมาบัติ8ที่ให้เกิดเป็นพรหมซึ่งว่ามีอายุยืนมากหรือเชื่อว่าอยู่เป็นนิรันดรเช่นเดียวกันแต่พระโพธิสัตว์ไม่เลื่อมใสเห็นว่ายังมีอุปาทานความยึดถืออยู่คือต้องการเกิดอยู่จึงยังไม่พ้นทุกข์ก็แสดงว่าจะทรงเห็นชาติที่ทุกข์ขึ้น
จึงได้ทรงศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจนทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ตรัสรู้พระธรรมก็คืออริยสัจทั้ง4ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งทุกข์นั้นมีอะไรบ้างก็ได้แสดงแล้วเหตุเกิดทุกข์นั้นก็ทรงชี้เอาตัณหาเพราะผู้ฟังจะพึงพิจารณาให้พอเข้าใจได้แต่โดยละเอียดแล้วก็จะต้องสืบสาวตามหลักของปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นจะต้องโยงไปถึงอุปาทานถึงอวิชชาเป็นต้นแต่ว่ายกเอาตัณหาขึ้นมาข้อเดียวก็พอที่จะทำให้เข้าใจความดับทุกข์นั้นก็คือดับตัณหาซึ่งเป็นเหตุจึงจะดับทุกข์ซึ่งเป็นผลและการดับทุกข์ที่เป็นผลนั้นก็ต้องดับชาติทุกข์เป็นต้นไปคือดับเกิดเสียด้วยแปลว่าไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจึงจะเป็นอันว่าพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงและก็ต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นให้ทำความระลึกถึงหลักในอริยสัจทั้ง4นี้เป็นที่ตั้งและฟังโสลดปัญหาก็จะเข้าใจและก็จะทำให้เข้าใจถึงท่านภาวรีพราหมณ์ว่าได้เห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ดังที่ปัญหาถามถึงว่าผู้มีปัญญาทำอย่างไรจึงจะข้ามห่วงทุกข์ห่วงก็คือโอคะห่วงน้ำใหญ่ที่ไหลมาท่วมก็คือห่วงทุกข์ห่วงชาติห่วงชราเกิดทุกข์เหมือนกันคือมีความเห็นลึกซึ้งกว่าความเห็นของบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายทั่วไปเช่นเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นดังที่ชัดขึ้นเมื่อท่านเข้าศึกษาที่สำนักสองดาบทและท่านออกมาดังที่กล่าวนั้นฉะนั้นแม้ท่านภาวรีพราหมณ์จึงได้เห็นทุกข์จนถึงชาติทุกข์ก็นับว่าเป็นภูที่ทรงปัญญาแต่ว่าท่านยังไม่พบมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงยังดับทุกข์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงผูกปัญหามาถามเป็นอันว่าท่านเห็นทุกข์แต่ว่ายังไม่พบทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นทุกขนิโรธก็เป็นอันว่าได้เริ่มปฏิบัติจนถึงได้ออกไปอยู่ป่านับว่าเป็นบรรพชิตคือผู้บวชชนิดที่ออกป่าสละกังวลในทางโลกทั้งสิ้นโดยที่ท่านได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินกรุงสาวัตถีตั้งแต่พระเจ้ามหาปเสนทิโกศลมาถึงลูกพระราชโอรสพระเจ้าปเสนทิโกศลท่านก็รับราชการอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ลาออกไปบำเพ็ญพรตเพราะท่านเห็นทุ

จึงแสวงหาทางที่จะดับทุกข์คือโมกขธรรมแต่ยังไม่พบจึงได้ผูกปัญหามาถามเพราะฉะนั้นในปัญหาที่ถามนั้นจึงเป็นปัญหาที่ตั้งขึ้นว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์นั่นเองและโดยทุกข์ที่ทุกข์นั้นเป็นอะไรก็แสดงเข้าหลักพุทธศาสนาดังที่แสดงว่าพ่วงทะเลใหญ่ก็คือชาติชราแสดงว่าได้พบชาติทุกข์อันนับว่าเป็นของที่พบยากเข้าใจยากหรือไม่ยอมที่จะให้เป็นทุกข์อยู่ด้วยกันแล้วแต่ท่านภาวรีก็ได้พบแล้วเพราะฉะนั้นจึงล้วนเป็นปัญหาที่พุ่งเข้าสู่ประเด็นเดียวทั้งหมดทุกปัญหาว่าความทุกข์ก็คืออย่างนี้อย่างนี้ก็ตรงกันกับทุกข์ในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งได้ทรงเริ่มพบมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์และปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์และทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบนั้นก็ทรงตอบชี้เอาตัณหาเป็นทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์เป็นที่ตั้งนั่นแหละแต่ว่ายักย้ายโวหารที่ตรัสแสดงเป็นต่างๆและดับตัณหาเสียได้ก็เป็นความดับทุกข์นั่นแหละคือทุกขนิโรธและก็แสดงยักย้ายโวหารต่างๆและก็แสดงทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8หรือย่นลงก็เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาหรือเป็นธรรมะต่างๆกันโดยชื่อเป็นสติบ้างเป็นสัมปชัญญะบ้างเป็นปัญญาเป็นวิชาบ้างเป็นอัปปมาทบ้างเหล่านี้เป็นต้นตามควรแต่ก็มุ่งตรงไปที่ให้ดับตัณหาจึงจะดับทุกข์ได้หมดซึ่งเป็นทุกขนิโรธอันนับว่าเป็นจุดที่มุ่งหมายตรงกันเพราะฉะนั้นท่านภาวรีพราหมณ์กับศิษย์นั้นจึงได้มีความศึกษาค้นคว้าธรรมปฏิบัติธรรมะเข้าแนวอยู่แล้วยังแต่ที่จะให้พบมรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันแน่นอนว่าอะไรแล้วก็จะดับอะไรที่เป็นตัวเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ตรงเข้าสู่แนวที่ท่านเหล่านั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันมาจึงเป็นการที่ประทานแสงสว่างคือธรรมะเข้าถึงจิตใจทำให้เข้าใจได้ทันทีแล้วก็ทำให้ไม่อิ่มไม่เบื่อไม่เต็มอยากจะฟังอยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะตรัสย้ำย้ำย้ำเข้าไปในประเด็นของธรรมะคือทุกข์กับความดับทุกข์นั้นเท่านั้นก็ตามก็ยังเป็นที่พอใจแต่ว่าแม้เช่นนั้นก็จะทำให้ได้ปัญญาคือความรู้ธรรมขึ้นในที่สุดเพราะทำไมย้ำบ่อยๆไม่หยุดหย่อนก็จะไม่ได้ปัญญารู้ถึงธรรมตามภูมิชั้นของบุคคลที่เป็นนัยยะดังที่กล่าวแล้ว พระพุทธคุณที่แสดงไว้ในปัญหานี้ก็เป็นต้นว่าเวทคูผู้ถึงที่สุดจบเวทผู้ถามนั้นเป็นพราหมณ์มาก่อนก็น่าจะหมายถึงไตรเพศของพราหมณ์ก็ได้
แต่ว่าแม้พระพุทธองค์ก็ทรงรับว่าเมื่อตรัสรู้เข้าถึงธรรมะก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบเวทเป็นเวทคูเหมือนกันแต่ว่าความจบเวทคือจบความรู้ในพุทธศาสนานั้นโดยตรงก็คือว่าจบมรรคมีองค์8มีศึกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นคือว่าปฏิบัติในมรรคมีองค์8ในศีลในสมาธิในปัญญาไปจนรู้ทั่วถึงธรรมะดับกิเลสแต่กองทุกข์ได้สิ้นจึงเป็นเวทคือความรู้ที่จบหรือว่าถึงที่สุดเพราะว่าดับกิเลสและกองทุกข์ได้หมดก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบเวทได้จะว่าเป็นไตรเพศไตรเวทก็ได้คือวิชชา3อันได้แก่ปุเพนิวาสานุสติญาณความรู้ระลึกถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในก่อนได้จุตูปปาตญาณความรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมอาสวัคคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะดังนี้ก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบไตรเพศได้ก็แสดงเป็นพระพุทธคุณบทหนึ่งภาวิตัตตามีตนที่อบรมแล้วก็คืออบรมแล้วเสร็จในมรรคมีองค์8รวมเข้าในศีลในสมาธิในปัญญาบรรลุถึงวิมุตติความหลุดพ้นเสร็จกิจแล้วก็เป็นอันว่ามีตนคือมีจิตอันอบรมแล้วมเหสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือแสวงหาคุณศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเหล่านี้นั่นเองซึ่งล้วนเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เพราะให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้โดยแท้จริงนาคะทรงเป็นนาคะคือบุคคลผู้ประเสริฐคำว่านาคหรือนาคะนี้ใช้เป็นชื่อของงูที่เรียกว่านาคหรือพญานาคอันหมายถึงงูชนิดที่พิเศษอันนับว่าเป็นงูที่ประเสริฐในจำพวกงูด้วยกันใช้เป็นชื่อของช้างก็เรียกว่านาคะหรือนาคเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่อันนับว่าประเสริฐในด้านใหญ่โตทางรูปร่างได้ใช้เป็นชื่อของบุคคลผู้ประเสริฐคือเป็นชื่อของพระอรหันต์และแม้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเองก็ชื่อว่านาคะคือเป็นบุคคลผู้ประเสริฐและเมื่อเป็นชื่อของพระอรหันต์เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคำว่านาคะนี้ท่านก็สอนให้แปลว่าภูไม่มาคือภูที่พ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกคือพ้นทุกข์ไม่กลับมาสู่ทุกข์อีกพ้นโลกไม่กลับมาสู่โลกอีกดังนี้ชื่อว่านาคะเหล่านี้เป็นพระพุทธคุณและแม่พระพุทธคุณที่แสดงในเนื้อหาของคำถามคำตอบก็ดังเช่นที่เวทคุณ

ได้โดยแน่แท้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรับรองโดยปริยายว่าเมตตาภูมานพได้รู้จักพราหมณ์คือบุคคลผู้ประเสริฐทรงใช้เรียกคำนี้มาด้วยแต่มาหมายถึงพราหมณ์ในพุทธศาสนาก็คือบุคคลผู้ประเสริฐซึ่งเป็นผู้ถึงที่สุดจบเพศหรือจบเวทคือความรู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องแล้วในกามภพผู้นั้นได้ละทุกข์ได้โดยแน่แท้ดังนี้ก็เป็นอันว่าข้อที่แสดงถึงว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องในกามภพนั่นก็เป็นพระพุทธคุณคือเป็นคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นเช่นนั้นฉะนั้นจึงละทุกข์ได้โดยแน่แท้ดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธคุณเหล่านี้จึงปรากฏอยู่และพระธรรมคุณนั้นเล่าก็ดังเช่นที่แสดงถึงพระธรรมว่าพระธรรมนั้นไม่ประกอบด้วยอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องสงใจอันหมายความว่าธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีที่จะสอนให้ก่ออุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจล้วนแต่สอนให้ละอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจทั้งนั้นดังนั้นพระธรรมทั้งปวงนั้นจึงเป็นพระธรรมที่ไม่มีอุปธิไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจกับทั้งที่แสดงถึงข้อปฏิบัติต่างๆที่จะให้พ้นทุกข์ได้อันบ่งถึงว่าคุณของพระธรรมนั้นย่อมรวมอยู่ในข้อนี้คือเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้พ้นทุกข์ให้พ้นโอคะคือห้วงทะเลใหญ่หรือห้วงน้ำใหญ่อันได้แก่ชาติชราโศกความพิไรรำพันเป็นต้นความข้องเกี่ยวต่างๆเป็นต้นในสิ่งทั้งปวงตลอดจนถึงความที่ได้ทำปัญญาคือความรู้บรรเทาละความข้องติดอยู่ในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องขวางโดยรอบตัวนี้ทั้งหมดบรรเทาความพัวพันเกี่ยวข้องยึดเหนี่ยวยินดีติดทั้งหมดโดยที่ปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทมีปัญญาเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะที่รวมพลังกันเป็นคนที่จะให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นคุณของพระธรรมโดยตรงก็คือว่าที่จะให้พ้นทุกข์ได้และเมื่อปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้แล้วธรรมคุณย่อมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นพระธรรมคุณและประสังกคุณนั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนดังที่เมตตาภูมานพก็ได้กราบทูลสรรเสริญว่าบุคคลทั้งหลายที่ได้ทรงสั่งสอนไม่หยุดหย่อนจนเป็นมุนีคือเป็นผู้รู้ขึ้นมานั้นก็จะละทุกข์ได้โดยแน่แท้เช่นเดียวกันเหล่านี้ก็คือประสังกคุณ

0: แสดงว่าเมื่อได้ตั้งใจฟังและปฏิบัติในพระธรรมตามที่ทรงสั่งสอนให้มีขึ้นได้โดยจริงแท้แล้วก็ย่อมจะพ้นทุกข์ได้ตามควรแก่ความปฏิบัติน้อยหรือมากก็ตามและก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ล้วนแต่ส่งให้พ้นทุกข์เหล่านี้จึงเป็นข้อสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อทำความเข้าใจให้กว้างๆดังนี้แล้วการฟังตัวลดปัญหาก็จะเข้าใจเพราะล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของอริยสัจทั้ง4นี้ทั้งนั้นและผู้ถามและผู้ตอบนั้นเป็นอันว่าได้ปฏิบัติเข้าครองของอริยสัจมาแล้วตั้งแต่ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจบแล้วแต่ว่าทางฝ่ายภาวรีพราหมณ์นั้นยังไม่จบเพิ่งจะพบเพิ่งจะตั้งต้นเข้ามาจึงมาบรรจบกันและต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจสวดตั้งใจฟังสวดในสติปัฏฐานและทำความสงบสืบต่อไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: สำหรับเด็กเล่นในการที่จะถือบวชในการที่จะถือปฏิบัติการถือบวชซึ่งมีความหมายสำหรับผู้ใฝ่ต่อความสงบผู้ใฝ่ต่อความสงัดเรียกว่าสงบสงัดหยิบเล่นเมื่อเห็นภัยในการเกิดเห็นภัยในการอยู่เกิดการคุกคีตีโมกับหมู่คณะอย่างโลกโลกวิสัยภายในการคล้องการแวะเห็นภายในการจมติดอยู่ดังคารวาสวิสัยเป็นกันอยู่โดยทั่วๆไปผู้บวชมาในศาสนานี้ภายในการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดผู้บวชในศาสนานี้ชื่อว่าผู้เห็นความสงบผู้เห็นความสงัดซึ่งเป็นเครื่องอยู่ของสมณะจึงกล่าวว่าการละความยุ่งยากลำบากใจการละความยุ่งยากลำบากใจการเลิกลาความยุ่งยากลำบากใจ ่อเนื่องแต่สังคมที่หมกมุ่นด้วยกามตัณหาภาวะตัณหามีภาวะตัณหาจึงกล่าวว่าผู้มีความอยากที่ครอบงำจิตใจความยากที่ทับถมอยู่ผู้จมอยู่ในความยากเมื่อครอบงำทับถมจมอยู่ด้วยอำนาจของความยากในเรื่องของความกำหนัดยินดีความหลงไหลอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นความอยากอย่างโน้นความอยากอย่างนี้ความอยากอย่างนี้ความอยากอย่างโน้นเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดจนมีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติท่านมีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติต่างก็รู้ได้ในความจริงคนเรานั้นดิ้นไปหาความตายพอมาเหมือนกับแมลงเม่าบินเข้าหาไฟเมื่อแมลงเม่าบินเข้าหาไฟเติมบินเข้าหาแสงสว่างโอกาสที่จะได้กลับไปสู่ที่เดิมนั้นลำบาก

ษย์ที่ยังไม่เห็นภายในการเกิดมนุษย์ผู้ยังไม่เห็นภายในการเกิดก็ยังไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปที่จะโลกจมอยู่ติดอยู่ที่จะโลกถูกทับถมด้วยอำนาจของการเสพติดอยู่โดยทั่วไปเครื่องร้อยรัดหัวใจเป็นเครื่องผูกมัดหัวใจให้จมอยู่ยากต่อการที่จะหลีกเล่นยากต่อการที่จะแสวงหาส่วนที่เป็นศีลเป็นธรรมมันจะมาชำระล้างจิตใจให้เบาบางให้จืดจางจากอำนาจของตัวยึดติดอยู่โดยทั่วไปรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันต่ออำนาจของการยึดติดอยู่โดยทั่วไปจากการเกิดแล้วเกิดอีกเกิดพบนั้นต้องเกิดพบนี้เกิดพบนี้ต้องเกิดพบนั้นดูแล้วไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งกำหนดได้ว่าการเกิดของแต่ละคนแต่การเกิดของสัตว์โดยทั่วไปยิ่งกำหนดได้ว่าเกิดมาเป็นภาระเกิดมามีธุระจังเกิดมารับผิดชอบในการเกิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดแถมยังไม่มีหลักประกันว่าจะเกิดอยู่ในภพใดภูมิใดว่าจะเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นหรือว่าตกต่ำลงไปหรือว่าด้อยลงไปเรียกว่ามีการเกิดความสมบูรณ์ไม่ได้เรียกว่าไม่มีความสมบูรณ์ในการเกิดมีความพิกลพิการนอกจากจะพิกลพิการทางร่างกายยังมีความพิกลพิการทางด้านจิตใจเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกจนรู้ว่าการเกิดนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจนแน่ใจว่าการเกิดบ่อยๆนั้นเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปเ
การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไป

ของในเหตุผลของการไม่เกิดจึงเข้าใจได้ง่ายว่าการไม่เกิดนั่นคือการไม่ก่อทุกข์ให้กับตนเองการไม่เกิดนั่นคือการไม่ก่อทุกข์ให้กับตนเองที่ต้องย่างที่ต้องเผาที่ต้องฝึกที่ต้องขัดเกลาโดยหลักฐานของการอยู่อย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้จะเป็นการย่างเผาความรู้สึกโดยทั่วไปเรียกว่าตาบะธรรมคือการแผดเผาการแผดเผาการย่างเผาการเผาย่างกิเลสหัวใจเจ้าของให้ค่อยหมดไปทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยยิ่งสาวกลับไปถึงอดีตก็จะรอดมาถึงทุกวันนี้ก็จะผ่านพ้นมาถึงทุกวันนี้แทบจะเอาตัวไม่รอดหลงในเพศหลงในวัยหลงในความรู้ในความสามารถ

0: เพศหลงในวัยหลงในความรู้หลงในความสามารถหลงในเหตุอื่นใดที่ถูกย้อมถูกเติมถูกเพิ่มความแข็งแรงของตนเองความหลงนั้นยอมเกิดขึ้นกับสัตว์โดยทั่วไปแม้แต่มนุษย์เองผู้ที่ไม่รับการฝึกฝนยอมเห็นกงจักรเป็นดอกบัวยอมเห็นชั่วเป็นดีเห็นสิ่งที่สัตว์โลกซึ่งถูกทนทุกข์ทรมานด้วยลักษณะต่างๆแตกต่างกันไปด้วยคนกิเลสมายาของมนุษย์ซึ่งถือว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ฉลาดซึ่งถือตัวเองว่าเป็นผู้แหลมคมถูกอำนาจของกิเลสเมื่อถูกอำนาจของกิเลสครอบงำแล้วครอบงำอีกจะยกศีรษะไม่ขึ้นจะพูดก็ไม่เต็มปากเต็มคอจะทำก็อึดอัดขัดเคืองจะว่าจะคิดต้องคิดไม่ได้คิดไม่ออกที่เป็นอย่างนี้ความอำนาจของความจอมปลอมคือความไม่รู้จริงของมนุษย์จึงถูกบีบคั้นแล้วบีบคั้นอีกทรมานแล้วทรมานอีกเรียกว่าใช้ชนิดที่ว่าดูแล้วไม่เห็นจะได้อะไรหาเช้าจดเย็นหาเย็นจดสว่างวิ่งหาเสาะหาแสวงหาเรียกว่าตามหาจนไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้มาก็มีแต่ความจอมปลอมเมื่อได้มาก็มีแต่ความจอมปลอมที่อุตส่าห์เขี่ยวเข็นอุตส่าห์หอบสังขารสุดจะทนทุกข์ทรมานเหนือจดใต้ตะวันออกอีสานเรียกว่าตัวเป็นเกลียวเพื่อสนองอำนาจตัณหาเพื่อสนองอำนาจของความอยากของตนจะใกล้จะไกลจะลึกจะตื้นจะยาวจะสั้นหากดูว่าเป็นเรื่องที่จมอยู่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราก็น่าจะไม่ต้องไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาตัดสินใจเราว่าแค่จนแค่รวยแค่สวยแค่ขี้เละไม่ใช่จะมาติดตัดสินใจเราให้ต้องเป็นอย่างนั้นจมอย่างนั้นหาเช้าจดเย็นหาเย็นจดสว่างไม่รู้จะหาไปทำอะไรก็ไม่เห็นอ้วนเกินกันผอมเกินกัน ไม่เห็นรวยเกินกันหรือว่าจนเกินกันกับความจริงที่มีอยู่กินแล้วก็ถ่ายเกิดแล้วก็ตายสมบัตินอกกายก็แค่นั้นเท่านั้นหากเราจะปล่อยคนอีกส่วนหนึ่งเขาหลงเขาจมเขาติดอยู่อะไรจะนำพาตัวเราให้เสียหลักอะไรจะนำพาชีวิตของเราให้เสียหลักได้หากเราไม่ทำอย่างเขาหากเราไม่เป็นอย่างเขาหากเราไม่อยู่อย่างเขาหากเราไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นอย่างเขาอะไรเล่าจะเป็นเหตุอะไรเล่าจะเป็นผลอะไรเล่าที่จะทำตัวเราให้เสียคู่เสียคนอยากรู้นักยิ่งมองลึกลงไปว่าเศรษฐีใหญ่ก็เดียวว่านี่มากเศรษฐีใหญ่ยิ่งนี่มากเศรษฐีน้อยก็นี่น้อยเศรษฐีใหญ่ก็นี่มากเศรษฐีน้อยก็นี่น้อยยิ่งดูลึกลงไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความจอมปลอมของสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นถ้าเราจะไม่รวยอย่างเขาถ้าเราจะไม่จนอย่างเขาถ้าเราจะอยู่อย่างเราที่เข้าใจในลักษณะของศีลของธรรมความจริงนั้นน่าจะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นกับใจของเราได้ได้ยินข่าวว่าเศรษฐีตายคนรวยตายคนจนตายก็เห็นมามากรู้มามากได้ยินมามากยิ่งมองลึกๆเข้าไปแล้วเห็นแต่ความจอมปลอมของสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นเห็นแต่ความจอมปลอมของสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นที่กล่าวย้ำเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรามองโลกในแง่ร้ายเรามองโลกด้วยความเป็นธรรมจะจนก็แค่นั้นจะรวยก็แค่นั้นจะสวยก็แค่นั้นจะขี้เหร่ก็แค่นั้น
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานร้านธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายโดยได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าการแสดงราคาสินค้าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างเคร่งครัดห้ามรับหรือแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดห้ามยึดบัตรประจำตัวประชาชนหรือบังคับซื้อสินค้าอื่นห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือปฏิเสธการใช้สิทธิ์ห้ามจำหน่ายสุราบุหรี่เบียร์ผ่านสิทธิ์สวัสดิการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มาใช้บริการพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวัน

0: มากมะจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทราบังคุดละมุดยำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวเอ็นแล้วอะไรอีกนะลืมไปแล้วส้มโอฟักเฟนแตงโมชัยโยโหฮิ้วฮี่ขอบคุณจ้ะฉันลืมไปได้ยินพี่ก้อยเล่นกับพี่เก่งเลยจำมาท่องบ้าง
1: เออผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะทั้งหลายเนี่ยทำไมต้องเรียกว่ามะล่ะ
2: ในสมัยสุโขทัยนู่นเขาเรียกผลไม้บางชนิดว่าหมากต่อมากลายเป็นมะอย่างหมากม่วงหมากพร้าวก็เลยกลายเป็นมะม่วงมะพร้าวชื่อผลไม้ที่ขึ้นต้นว่ามะเปลี่ยนมาจากคำว่าหมากในสมัยโบราณเช่นมะขามมะไฟก็มาจากหมากขามหมากไฟ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวงานอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านปงครั้งที่6ระหว่างวันที่11ถึง14กันยายน2569ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายจิรายุทธ์วงแสนใจนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านปงครั้งที่6ระหว่างวันที่10ถึง14กันยายน2569ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆของเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบ้านปงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลท์มากมายอาทิการจำหน่ายอะโวคาโดพืชผลทางการเกษตรและของดีตำบลบ้านปงการสาธิตการทำอาหารจากอะโวคาโดการประกวดอะโวคาโด4สายพันธุ์5ประเภทการแข่งขันกินอะโวคาโดการประกวดหนูน้อยอะโวคาโดการแสดงเดินแบบผ้าไทยการเสวนาอะโวคาโดและกิจกรรมวิ่งเทลบ้านปงคลอสคันที่2026สวนสนุกคุณหนูและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายทั้งนี้ตำบลบ้านปงมีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดมากที่สุดในหมู่ที่5 6 8 10และ11เนื่องจากเป็นพืชผลที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ให้ผลผลิตเร็วและดกมีความหลากหลายของสายพันธุ์ทั้งยังเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูงแต่มีปริมาณน้ำตาลต่ำจึงเป็นที่นิยมมีปริมาณความต้องการสูงทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053111596คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: อนข้าวตอกข้าวเม่าโอ้โหที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีแต่ข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนที่หาดูยากเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดาดานนี่ก้าวแต้มอย่าซนสิเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอกนั่นสิลงมาเดี๋ยวนี้นะก้าวแต
1: ้มแมวอย่างก้าวแต้มไม่มีทางแล้วที่จะพลาดตกลงมา
2: กระจาดเนี่ยมันดูแบนๆสีแปลกๆมันคืออะไรหรอสีสว่าง
0: เขาเรียกว่าข้าวเม่าจ้า
3: แล้วข้าวเม่าทำมาจากอะไรหรอ
0: ข้าวเม่าทำจากข้าวเปลือกข้าวเหนียวมาคั่วโดยใช้ไฟอ่อนเมื่อเปลือกข้าวแย้มจึงใส่ครกกระเดื่องตำให้แบนคนหนึ่งตำข้าวคนหนึ่งใช้มือกลับข้าวสลับกันไปเพื่อมิให้เมล็ดข้าวติดกันการคนข้าวนี้เรียกว่าโยงข้าวเม่า
2: แล้วทำไมข้าวเม่าถึงมีสีเขียวอ่อนทั้งที่ข้าวเปลือกข้าวเหนียวมีสีขาว
0: ที่ข้าวเม่าเป็นสีเขียวก็เพราะผสมใบข้าวลงไปตอนตำนะสิ
3: ฉันเคยได้ยินคนเขาพูดกันว่าข้าวตอกที่ว่าเนี่ยมีกรรมวิธีเหมือนข้าวเม่าหรือเปล่าจ๊ะ
0: ไม่เหมือนจ้ะข้าวตอกทำมาจากข้าวเปลือกที่เมล็ดแก่สุกได้ที่แล้วเอามาคั่วในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันข้าวสุกที่พองแตกออกจากเปลือกกระเด็นออกไปจากภาชนะพอเนื้อข้าวแตกพองเป็นดอกบานสีขาวๆนี่ล่ะเรียกว่าข้าวตอกหลังจากได้ข้าวตอกแล้วเราก็นำข้าวตอกนี้มาทำข้าวตอกตั้งโดยการนำข้าวตอกมาคลุกน้ำตาลและมะพร้าวทำเป็นแผ่นๆแล้วเกลือกด้วยแป้ง
3: ฟังจากสีสว่างเล่าแล้วฉันรู้สึกภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราจริงๆ
0: ใช่แล้วจ้าถ้ารู้อย่างนี้แล้วพวกเราควรช่วยกันอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้ให้ยั่งยืนต่อไปนะจ๊ะ
3: รับทราบค่ะ
4: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาประกาศปิดน้ำตกสิรินธรช่วงฤดูมรสุมตั้งแต่1ตุลาคมนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสิรินธรในพื้นที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง15มกราคม2570หรือจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมนายสุเนศการพันธ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาเปิดเผยว่าการปิดน้ำตกในครั้งนี้เป็นมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูมรสุมซึ่งมักมีฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสิรินธรเป็นการชั่วคราว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดลำห้วยไม่รอบคอบน้ำกัดเซาะที่ดินพังทลายใครต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแหลมเกษตรกรคนหนึ่งที่ทำนาอยู่ในที่ดินแปลงหนึ่งต่อมาเทศบาลตำบลได้ดำเนินโครงการขุดลอกห้วยลำพะยางตอนล่างโดยได้มีการตัดต้นไม้ที่อยู่บนคันดินริมห้วยเดิมออกจนหมดแล้วนำดินในลำห้วยซึ่งมีลักษณะเป็นดินทรายขึ้นมาทำเป็นคันดินแทนเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำที่มีปริมาณมากได้พัดคันห้วยพังและพัดดินทรายไปทับถมต้นข้าวในนาข้าวของนายแหลมเสียหายนายแหลมได้มีหนังสือขอให้เทศบาลตำบลไปซ่อมแซมแต่ถูกเพิกเฉยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลสั่งให้เทศบาลตำบลซ่อมแซมคันดินดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าโครงการขุดลอกห้วยลำพะยางแม้จะเป็นโครงการที่ดีและมุ่งประสงค์จะดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมแต่การใช้แบบก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงภูมิลักษณะของที่ดินที่นายแหลมหรือประชาชนโดยทั่วไปทำประโยชน์อยู่ก่อนในบริเวณใกล้เคียงลำห้วยดังกล่าวย่อมก่อปัญหาขึ้นได้ใหม่ทุกครั้งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากอันเป็นผลมาจากการไม่ประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนการดำเนินโครงการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างเป็นเหตุให้ในฤดูน้ำหลากกระแสน้ำที่มีปริมาณมากไหลผ่านที่ดินที่นายแหลมทำประโยชน์เป็นนาข้าวซึ่งเป็นช่วงโค้งน้ำกัดเซาะตลิ่งและที่ดินที่นายแหลมทำประโยชน์พังทลายลงรวมทั้งคันดินก็พังลงเช่นกันพฤติการแห่งคดีฟังได้ว่าเทศบาลตำบลกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายแหลมมาโดยตลอดจึงต้องรับผิดตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาทางน้ำอันหมายถึงการซ่อมหรือเสริมแนวคันดินให้มีความแข็งแรงมั่นคงเพื่อให้นายแหลมสามารถทำประโยชน์ในที่นาได้ดังเดิมเช่นก่อนมีโครงการขุดลอกโดยไม่ให้น้ำกัดเซาะคันดินพังทลายและไหลบ่าเข้าทำลายนาข้าวเสียหายอีกในฤดูทำนาทุกปีต่อไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทำคันดินที่สามารถป้องกันน้ำในฤดูน้ำหลากจากห้วยลำพะยางไม่ให้กัดเซาะตลิ่งพังทลายและไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวของนายแหลมอีกต่อไปโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

นจ้ะเธอจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ